0: ษทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะทุกวันนะคะเด็กๆเราจะมาพบเจอหน้ากันไม่ว่าจะเจอเพื่อนจะเจอคุณครูจะเจอผู้ปกครองเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะน้องจักรพรรดิเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีไหนลองทำท่าสวัสดีทำยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะไหนใครเจอเพื่อนเพื่อนใครเจอผู้ปกครองแล้วกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกครั้งเลยนี่เด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมเวลาเจอคุณครูนะคะเจอเพื่อนนะคะก็ควรที่จะทักทายสวัสดีนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเราทักคำทักทายของประเทศไทยเราว่าอย่างไรนะคะ
3: สวัสดี
1: ครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทักทายมีคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายว่าคำทักทายนี้เป็นคำทักทายของประเทศอะไรนีฮาวประเทศอะไรคะนีฮาเป็นคำทักทายของประเทศ
3: จ
1: ีนแล้วถ้าชินจาวยังไม่ถูกค่ะ
3: ล
1: าวยังไม่ถูก
3: เกาหล
1: ียังไม่ถูก
3: อ
1: ะไรคะไม่ใช่อินเดียเป็นของประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยนะคะคำทักทายต่อไปมิงกะลาบาของอะไรคะน้องปลื้มของประเทศอะไรเอ่ยมิงกะลาบา
4: ประเทศพม่าครับ
1: เมียนมาหรือพม่านะคะเก่งเลยนะคะนี่ก็คือคำทักทายแต่ละประเทศนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรารู้จักเพื่อนทุกคนหรือยังรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้สิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนครูคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยน่าจะอยากรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมายืนด้านหน้านะคะน้อยแล้วก็อาจจะไม่เห็นหน้าคล้าตากันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะในกิจกรรมของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้จักฉันรู้จักเธอเรามาจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้พูดแนะนำตนเองได้เขียนแนะนำตนเองได้รวมทั้งแน่นอนสิ่งสำคัญในการพูดก็จะต้องมีมารยาทในการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกครูแหม่มจะพาเด็กๆมาร้องเพลงเพื่อนใหม่ถ้าเราเจอเพื่อนใหม่แน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีและทำอย่างไรต่อถ้าเราเจอเพื่อนใหม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เมื่อเราเจอเพื่อนใหม่เราจะทำอย่างไรต่อคะนอกจากทักทายสวัสดีเด็กๆปลายทางกลุ่มที่5ด้วยนะคะ
4: ถามชื่อครับ
1: ทำอย่างไรคะ
4: ถามชื่อครับ
1: ถามชื่อหรือว่าแนะนำตัวแนะนำตนเองให้กับเพื่อนเพื่อนใหม่รู้จักนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองร้องตามแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้มีเด็กๆในห้องบางคนยังไม่มีมารยาทในการฟังเด็กๆปลายทางยังมีคนไม่มีมารยาทในการฟังไหมคะเอาใหม่นะคะตั้งใจเรียนในชั่วโมงนะมาดูชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
3: ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
1: ขอถามทักทายเพื่อนใหม
3: ่
1: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได
3: ้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได
1: ้ชื่ออะไรขอให้บอกมา
3: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
1: เดี๋ยวคุณครูจะใส่ทำนองนะคะเด็กๆ ร้องตามด้วยนะคะร้องให้ทันนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกัน1 2 3ชื่อ

ดังๆชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆร้องเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยใช้เพลงนี้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะใส่อินเนอร์มีความสุขด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: เก่งมากๆค่ะแล้วพอชื่ออะไรขอให้บอกมาเราจะต้องพูดอะไรคะหนึ่งเลยต้องทำอย่างไรก่อนทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ค่อยแนะนำชื่อของตัวเองเอาแค่ชื่อจริงชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เลยถ้าสมมติว่าร้องเพลงจบแล้วขอทำทักทายเพื่อนใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาแล้วถ้าเพื่อนแนะนำตัวว่า
1: สวัสดีครับผมชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่ออะไรนะประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เราจะอยากรู้จักเพื่อนไหมคะแบบนี้เราเจอเพื่อนใหม่เราต้องทำยังไงคะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาต้อนรับเพื่อนใหม่นี่เราทักแบบนี้สวัสดีครับเราชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้แบบนี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนที่มาพบเจอใหม่เด็กๆชอบแบบที่1หรือแบบที่2ไหนใครชอบแบบที่1มีไหมคะถ้าเราไปเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่ทำหน้าแบบนี้เราอยากรู้จักไหมไม่อยากรู้จักเพราะฉะนั้นเด็กๆ เจอเพื่อนใหม่เด็กๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางโดยครูแม่แฮมจะร้องเพลงไปเรื่อยๆในกิจกรรมรู้จักฉันขอเสียงดังๆกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะส่งไมค์ไปเรื่อยๆแล้วเพลงหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องแนะนำตัวได้ไหมคะพร้อมแล้วไมค์เดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มที่1 นะคะเราจะใช้ไมค์สีเหลืองส่งไปทั่วห้องใช้เพียงแค่ไมค์เดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีไมค์ใช้อย่างอื่นส่งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยคุณแม่ร้องด้วยนะ1

0: ุดค่ะหยุดอยู่ที่ใครเอ่ยน้องประภัสราเวลาเด็กๆส่งไมค์เด็กๆอย่าส่งให้คนเดิมเข้าใจไหมคะน้องประภัสราแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อการ
0: เด็กๆเวลาแนะนำตัวเนี่ยเวลาเราคุยกันคุยกับเพื่อนเนี่ยเราต้องสบตาผู้ที่เราฟังด้วยหรือว่าผู้ที่เราพูดด้วยถูกต้องไหมคะขอใหม่ค่ะตอนนี้หนูกำลังพูดกับครูแมมสบตาครูแมมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: เด็กๆปลายทางประภัสราชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องการยอดเยี่ยมมากๆไปต่อเลยนะคะชื่อ

0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: เด็กครับผมชื่อเด็กชายกิตตินาแซ่หมูชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: เด็กๆปลายทางคะเพื่อนคนนี้นามสกุลอะไรเอ่ย
2: แซ
0: ่หมูชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: ก้า
0: น้องกล้านั่นนะคะต่อไปไปต่อเลยส่งไปที่กลุ่มที่4ชื่อ

0: อยู่ที่ใครเอ่ยไมกี้ไมกี้แนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์เทศน์เทศครับชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เก่งมากๆนี่เป็นการแนะนำตัวที่ถูกต้องต่อไปขอเพิ่มพอพูดว่าตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรขอท่าประจำตัวได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดไว้เลยนะ1

0: ยู่ที่น้องกุลนั่นเองนะคะเด็กๆฟังเด็กๆปลายทางดูด้วยว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรยิ้มทักทาย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชยากรไกแก้วครับชื่อเล่นชื่อนุกุลครับ
0: ท่าประจำตัวล่ะคะแล้วท่าประจำตัวนี้เขินอายเล็กน้อยนะคะท่าประจำตัวคือ1 2 3ท่านี้นะคะตัวฉันนะคะคนต่อไปคิดไว้เลยนะ1 2 3ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาหยุดค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนคนนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาวรันจารวรปิดาหัดชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: นี่ท่าประจำตัวไหนโชว์กล้องสิคะเพื่อนๆปลายทางดูท่าประจำตัวของเพื่อนนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นรูปอะไรคะหัวใจครึ่งดวงรออีกครึ่งดวงมาเติมเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเติมเต็มให้นะคะเก่งมากๆค่ะนี่ก็คือกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอของเด็กๆต้นทางและเด็กๆประทับประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะการแนะนำตัวแบบนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าการแนะนำตัวแบบคร่าวๆรู้จักเพียงแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวแบบสั้นกระชับฉับไวต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการพูดแนะนำตัวเองเนี่ยที่เป็นหลักการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเด็กๆต้องใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่กระโชกโฮกฮากจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากเป็นมิตรกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมคะอยากเป็นเพื่อนกับเราข้อที่2ใช้คำแทนตนเองว่ากระผมหรือดิฉันหรือว่าใช้คำที่เหมาะสมกับคนที่เราเรียกอาจจะใช้คำว่าหนูผมแบบนี้ก็ได้นะคะผู้ชายจะใช้คำว่าดิฉันได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่3ใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดใช้ภาษาที่เป็นทางการนะคะมากกว่าภาษาพูดนะข้อที่4ค่ะใช้ประโยคสื่อสารที่ชัดเจนกระชับเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะดูเวลาที่เราแนะนำตัวด้วยถ้ามีเวลาเพียงแค่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะเลือกประโยคหรือว่าเลือกสิ่งที่คิดว่าสำคัญนะคะแนะนำตัวออกไปนะต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปคือพูดแนะนำตนเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองไม่เคร่งเครียดเหมือนกับต้นชั่วโมงที่คุณครูยกตัวอย่างเลยถ้าเด็กๆทำหน้าบึ้งตึงไปเจอกับเพื่อนใหม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนใหม่นะต่อไปอ่อนน้อมกับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะให้เกียรติผู้ฟังด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยเวลาพูดกับผู้อื่นเนี่ยเกาคันงูคันอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปแสดงความมั่นใจในตนเองสบตากับผู้พูดเดี๋ยวครูแหม่มในชั่วโมงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บางคนยังไม่สบตากับครูแหม่มยังหลบตานะคะเด็กๆเรียนกับครูแหม่มอย่าเขินอายทุกคนต้องกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปการพูดแนะนำตนเองจะ

0: อย่างไรบ้างเราจะต้องรู้จักว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเด็กๆคิดว่าสิ่งสำคัญในการพูดแนะนำตนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรคะ
1: ทักทาย
0: คืออะไรคะ
1: ท
0: ัก
1: ทาย
0: มีคำทักทายแล้วต่อไปต้องมีอะไรต่อคะ
1: ชื
0: ่อเก่งมากการพูดแนะนำตนเองนะคะสิ่งแรกที่เราควรที่จะพูดแนะนำตนเองก็คือการกล่าวชื่อนามสกุลและชื่อเล่นนะคะเช่นนี้เลยที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมใจรักเรียนชื่อเล่นหญิงหรือว่าชื่อเล่นชื่อหญิงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป1แล้วนะคะก็คือชื่อกับชื่อเล่น2ข้อที่2คือวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่มาดูเด็กหญิงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เด็กหญิงสมใจมาดูเด็กหญิงสมใจเกิดวันที่เท่าไหร่นี่เกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560มีใครเกิดปีพุทธศักราช2560บ้างในห้องนี้บางคนก็จะเกิดปี2560ไหนใครเกิดปี2559เด็กๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีนี้ก็น่าจะเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2559ถึง2560นั่นเองนะคะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3คือที่อยู่ปัจจุบันหรือภูมิลำเนาถ้าเด็กๆจำไม่ได้นี่อย่างเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยเขาอยู่เลขที่35ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ถึงบ้านเลขที่อาจจะพูดแค่ว่า อยู่บ้านอยู่ที่บ่อฝ้ายอยู่ที่เขาเต่าแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเวลาที่เราเขียนลงไปในแบบฝึกหรือว่าในสิ่งที่เป็นทางการเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะเขียนบ้านเลขที่ก่อนอันดับแรกถ้ามีหมู่ใส่หมู่ด้วยถ้ามีถนนใส่ถนนตามมาด้วยตำบลตามมาด้วยอำเภอและใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะต่อไปการศึกษาการศึกษาอาจจะแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นไหนหรือว่าอาจจะแนะนำว่าตนเองเนี่ยจบการศึกษาจากชั้นไหนที่ไหนนะคะเช่นการศึกษาของเด็กตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะประถมมาศึกษาปีที่2หรือว่าชั้นป.2แบบนี้นะคะต่อไปความสามารถพิเศษอย่าลืมนะคะความสามารถพิเศษเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณแหม่มเชื่อว่ามีความสามารถพิเศษเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยน่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรเด็กๆลองเดาร้องเพลงเก่งมากนะคะเดาถูกด้วยเด็กหญิงสมใจมีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงไหนเด็กๆคนอื่นมีความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะ
2: ร้อยได้ยายได้ครับ
0: ทำอะไรนะคะ
2: ร้อยได้ค่ะ
0: ร้อยได้ให้คุณยายก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเก่งมากๆเลยน้องปลื้มความสามารถพิเศษของน้องปลื้มคืออะไรคะ
3: วาดรูปครับ
0: วาดรูปเก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะน้องประกรณ์ความสามารถพิเศษของน้องประกรณ์คืออะไรคะ
4: ลังกาได
0: ้ตีลังกาโอ้นายน้องเกียร์นายความสามารถพิเศษของน้องเกียร์นายคืออะไรคะ
5: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วน้องใบพลูเนาะความสามารถของพิเศษของน้องใบพลูก็คือ
6: ชอบเต้นค
0: ่
6: ะ
0: ไหนขอสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะประเมินต้อนรับน้องใบพลูหน่อยแล้วเน่พร้อมไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาเพลงอะไรคะเต้นยังไงดีเอ่ย
7: ไก่ค
0: ่ะเต้นไก่ย่างเด็กๆร้องเพลงไก่ย่างหนึ่งสองสามเก่งมากน่ารักมากๆปรบมือให้น้องใบพลูค่ะไหนใครมีความสามารถพิเศษอื่นอีกเด็กๆบอกว่าเห็นจากน้องใบพลูที่ต้องออกมาเต้นขอไม่มีความสามารถพิเศษดีกว่าได้ไหมคะไม่ได้ทุกคนต้องมีความมั่นใจครูแหม่มก็มีความสามารถพิเศษอยากรู้ไหมว่าครูแหม่มมีความสามารถพิเศษอะไรไม่ใช่เต้น
8: สอนน
0: ักเรียนนะคะความสามารถพิเศษของครูแหม่มอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
8: ตาดี
0: ไม่ใช่ตาดีครูแหม่มสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้อยากเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะนี่ข้างขวายักได้ข้างเดียวด้วยเดี๋ยวดูนี่เป็นไงคะความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษได้เมื่อกี้น้องไรวินบอกว่าน้องไรวินมีความสามารถพิเศษอะไรคะ น้องไลมินบอกว่าไม่ได้ยกค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะมาดูต่อไปสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจบางคนเรียกว่าชอบวาดรูปบางคนเรียกว่าชอบทำอาหารมาดูเด็กหญิงสมใจเด็กหญิงสมใจชอบวาดภาพและทำอาหารไหนใครมีงานอดิเรกหรือมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจบ้างน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชอบทำอะไรคะ
4: ชอบช่วยพ่อกับแม่ทำอาหารค
0: ่
4: ะ
0: ชอบทำอาหารน้องตะวันชอบทำอะไรคะน้องตะวัน
2: ชอบ
0: น้องตะวันอย่าลืมสบตากับผู้พูดนะคะชอบทำอะไรคะ
2: ชอบ
0: อย่าลืมสบตากับผู้พูดค่ะผู้พูดอยู่นี่ชอบทำอะไรคะ
2: ชอบแบ่งปันสิ่งของที่ผู้อื่นไม่มีครับ
0: ชอบแบ่งปันให้กับผู้อื่นเก่งมากๆค่ะเอาคนที่ไม่ค่อยได้พูดบ้างค่ะน้องค่ะน้องกุลน้องกุลชอบทำอะไรคะน้องกุลชอบจัดบ้านที่บ้านสะอาดไหมคะสะอาดเป็นระเบียบด้วยเพราะว่าฝีมือของน้องกุลนะคะต่อไปน้องเจด้าน้องเจด้าชอบทำอะไรคะชอบร้องเพลงสิ่งที่ชอบขอสักหนึ่งบทเพลงใจออกมาด้านหน้าหรือว่าจะนั่งดีคะออกมาเลยประมือให้นักร้องน้องเจด้าของเรามาเลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูนักร้องของเราประมือให้นักร้องของเราอีกหนึ่งรอบค่ะวันนี้มาร้องเพลงอะไรคะ
5: ฮิปโปโปเตมัส
0: ฮิปโปโปมาต้องมีดนตรีไหมคะมีไหมคะมาเด็กๆเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อน1 2 3
5: ฮิปโปโปเต
0: มัสมันร้องยังไงคะ
5: ฮิป

ู่นี้มีคนสบสายตากับครูแมมว่าอยากออกมาเต้นมาเลยน้องตะวันน้องปลื้มเมื่อกี้น้องปลื้มสบสายตานะน้องเกียร์ไนท์มาอ่ะมาค่ะมาขออีก2คนพอแล้วอ่ะมาเลยข้างหน้าขออีก2คนออกมาเลยค่ะพอแล้ว2คนมาค่ะประมือให้นักร้องและแดนเซอร์ของเราเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะอ่ะ1 2นักร้องร้องไม่เหมือนเพื่อนเลยฮิปฮิปเอาใหม่นะคะฮิปฮิปเริ่มนะ1 2 3ฮิปฮิปฮิป

่งมากๆน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือการหลักการพูดแนะนำตนเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่แล้วลองฝึกพูดแนะนำตนเองเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆเป็นกลุ่มนะคะพร้อมไหมคะแต่เด็กๆที่คู่กันห้ามส่งเสียงดังเราแค่คุยแค่คู่ของเรานะคะไม่ตะโกนนะไหนใครไม่มีคู่บ้างห้องนี้น้องปณิดามาคู่กับน้องกมลรัตน์ค่ะเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆที่นั่งข้างๆกันเป็นคู่กันนะคะจะได้ง่ายๆนะถ้าพร้อมแล้วลองฝึกแนะนำตัวตามหัวข้อที่ครูแหม่มสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญลองพูดแนะนำตัวกับเพื่อนได้เลยค่ะ

อกด้วย1คือบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่น2วันเดือนปีเกิด3ที่อยู่ปัจจุบัน4การศึกษา5ความสามารถพิเศษ6สิ่งที่ชอบหรือสนใจ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้คุณครูจัดเรียกว่าห้องเรียนให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆเรียกว่าสุ่มแบบเจาะจงเลือกไว้แล้วนะคะว่าจะเอาใครออกมาพูดบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาพูดแนะนำตัวเองกับเพื่อนที่เป็นคู่ที่เราฝึกซ้อมกันนะคะคู่แรกที่จะได้ออกมาคือน้องน้องเอาน้องต้นหอมกับน้องธนพรนะคะออกมาเลยยิ้มไม้ออกมาด้วยค่ะยิ้มไม้ออกมาด้วยมาเลยค่ะอย่าลืมหันหน้าเข้าหากันนะคะเอาน้องขยับไปค่ะให้แนะนำตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนขาดองค์ประกอบไหนอย่าพึ่งขาดหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กกิ่งธนพรแนบนางชื่อเล่นชื่อข้าวน้องข้าวหอมค่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงภักวรัญจระโวลปีลาชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอม
0: เสร็จหรือยังคะคู่นี้เด็กๆลองดูว่าคู่นี้เนี่ยขาดอะไรไปบ้าง1ก็คือวันเดือนปีเกิด2ที่อยู่อาศัย3การศึกษา4ความสามารถพิเศษ5สิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะไม่เป็นไรประมือให้กำลังใจคู่แรกนะคะเก่งมากๆเลยคู่ต่อไปค่ะที่จะได้ออกมาคือน้องปลื้มและน้องเปรมมี่ค่ะประมือต้อนรับเพื่อนหน่อยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยน้องปลื้มขยับมาค่ะน้องปลื้มขยับมานะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะแนะนำตัวได้เลยน้องปื้มขยับมานิดนึงค่ะน้องปื้มขยับมานิดนึง1 2 3
2: สวัสดีเราชื่อเด็กชายณัฐพลเพชรอยู่ชื่อเล่นน้องปื้ม
1: สวัสดีเราชื่อเด็กหญิงธนพรเกิดโปค่ะชื่อเล่นชื่อเป็นน้องเป็นมี
2: ่แล้วเกิดพ.ศ. 25เราเกิดพ.ศ. 2559เกิดวันที่6เดือน6เกิดวันจันทร
1: ์เกิดวันจันทร์1เกิดวันที่1พ.ศ. 2559
0: ต่อไปอะไรคะวันเดือนปีเกิดแล้วที่อยู
2: ่เราอยู่หมู่บ้านทานตะวัน
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรคะ
2: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา

0: ที่2
1: อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่2
0: ความสามารถพิเศษเราวาดรูปและเล่นดนตรี
1: ความสามารถพิเศษก็คือวาดรูปและทำอาหาร
0: สิ่งที่สนใจเราคือทำอาหาร
1: สิ่งที่สนใจเราคืออะไรระบายสี
2: ประมือให้คู่นี้หน่อยนะคะเด็กๆ เวลาแนะนำตัวเราจะพูดไปเลยทีเดียว1เลยคือชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นใช่ไหมคะ2วันเดือนปีเกิด3การศึกษา4อะไรคะที่อยู่อาศัย5อะไรเอ่ยความสามารถพิเศษและ6สิ่งที่สนใจเราจะพูดแนะนำตนเองไปเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องยื่นไปยื่นมานะพูดครั้งเดียวไปเลยนะคะให้เขารู้จักเราครั้งเดียวไปค่อยให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแนะนำตัวเองต่อนะคะแล้วก็เวลาพูดขอคู่ต่อไปเอียงตัวมาเล็กน้อยนะคะจะได้เห็นหน้าจะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นหน้าเด็กๆด้วยนะคะประมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคู่สุดท้ายนะคะน้องดาเนียและน้องเจ้านายค่ะประมือให้เพื่อนมาเลยค่ะน้องดาเนียขยับมาค่ะเอ็นตัวเล็กน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีชัดชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียเกิดวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2559ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ร้องเพลงวาดรูประบายสีวาดรูประบายสี
3: สวัสดีครับเราชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ชินละเอียดชื่อเงินชื่อเจ้านายเราเกิดวันที่2มกราคมปี2560บ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำตำบลชะอำการศึกษาปีปีการศึกษาอยู่ป.2ความสามารถพิเศษคือการเขียนหนังสือสิ่งที่คนชอบหรือสนใจคือการวาดภาพวาดรูปครับ
2: เอาละค่ะประมือให้คู่นี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่ามีการแนะนำได้ครบถ้วนตามหัวข้อนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่คุณแม่บอกแล้วว่า1เลยถ้าเราจำได้ทั้งหมดนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มที่บ้านเลขที่2คือถ้ามีหมู่ใส่หมู่3คือถ้ามีถนนใส่ถนน4ตำบลกับอำเภออะไรมาก่อนกันตำบลตามด้วยอำเภอและตามด้วยจังหวัดนะคะเวลาเราแนะนำตัวเราก็จะพูดไปแบบนี้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยขอเสียงประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่6เรื่องนี่คือตัวฉันนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนแนะนำตนเองนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ถ้าจำไม่ได้เลขที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเขียนแค่ว่าอยู่อาจจะอยู่หมู่บ้านอะไรอาจจะอยู่อำเภออะไรนะคะเขียนได้หมดเลยหรือว่าจังหวัดอะไรถ้าจำได้แค่นั้นนะคะความสามารถพิเศษคืออะไรนะคะเด็กๆลงมือเขียนใบงานที่6ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะเร่งมือเลย

4ทำได้เลยค่ะมีแค่4ข้อเอง5นาทีน่าจะเสร็จนะคะข้อแรกชื่อและนามสกุลไม่ยากเลยชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเขียนลงไปได้เลยค่ะข้อที่2การศึกษาตอนนี้อาจจะเขียนว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2หรือเขียนย่อๆก็คือป.2ก็ได้นะคะจะได้รวดเร็วนะ3ที่อยู่ปัจจุบันเขียนแค่หมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรืออำเภอก็ได้หรือจังหวัดก็ได้4ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรขออย่างน้อย1อย่างนะคะทุกคนต้องมีความสามารถพิเศษนะไม่ยากนะคะ5นาทีเสร็จเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาแนะนำตัวนะคะเป็นรายบุคคลคนที่ยังไม่ได้ออกเมื่อสักครู่นี้นะ

0: เด็กๆปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่4ข้อแล้วก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองนะคะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาดูกิจกรรมนี่แหละตัวฉันนี่คือตัวฉันนะคะโดยการให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาแนะนำตัวเองนะคะเป็นรายบุคคลนะเดี๋ยวคุณครูจะขอจิตอาสาจิตอาสาของเราน้องปณิดายกมือประมือให้น้องปณิดาค่ะมาเลยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยค่ะยิ้มสวยๆทักทายเพื่อนใหม่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะขึ้นมาได้เลย1 2 3
1: สวัสดีเราชื่อปณิดาอ่อนเจริญชื่อเล่นชื่อแก้วตาบ้านอยู่กอร์ดี้เฮาส์2บ้านเลขที่35/222ตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ความสามารถพิเศษว่าลูกเก่ง
0: ประมือให้น้องแก้วตาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนต้นทางของเรานะคะขอเพื่อนต้นทางอีก1คนชื่อ

0: บอกมานี่ยืนได้เลยค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักได้เลย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ป่าละอูประจวบคีรีขันธ์อยู่หมู่5ครับความสามารถพิเศษร้อยได้ได้ครับ
0: ประเมินให้เพื่อนๆต้นทางของเรานี่ก็คือหน้าตาของน้องจักรพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะเด็กๆปลายทางเพื่อนชื่อว่าอะไรคะน้องน้ำโมเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องน้ำโม

0: ออกมาขอเสียงปรบมือต้อนรับเพื่อนใหม่ของเราค่ะนี่เด็กๆปลายทางกำลังลุ้นอยู่ว่าเพื่อนคนไหนจะออกมาแนะนำตัวนะคะมาเลยค่ะยิ้มหวานๆทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะอยู่ชั้นบ้านของมาศึกษาปีที่สองครับหนึ่งค่ะความสามารถพิเศษชอบร้องเพลงค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนปลายทางบอกว่ายังไม่รู้จักที่อยู่ของน้องวันใหม่เลยค่ะน้องวันใหม่อยู่ที่ไหนคะบอกเพื่อนเพื่อนปลายทางหน่อยค่ะ
1: อยู่ที่หนองพานพุก
0: หนองพานพุกจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมือให้น้องวันใหม่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีเด็กปลายทางอยู่จังหวัดอะไรบ้างขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่อยค่ะขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหน่อยจ้าขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดระยองฮีหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กปลายทางที่อยู่ภาคใต้บ้านเฮาไม่รู้ว่าสำเนียงได้หรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนะคะที่เป็นเพื่อนใหม่กันแม้ตัวจะอยู่ห่างกันแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการดู DLTV ของเรานะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ที่ชื่อว่าสมชายในกิจกรรมผมชื่อสมชายเดี๋ยวมาดูกันว่าสมชายชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกเรียกว่าเป็นแบบบัตรข้อความนะคะเดี๋ยวเด็กๆโชว์บัตรข้อความให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่บัตรข้อความจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละคนช่วยกันต่อบทสนทนาแนะนำตนเองของเด็กชายสมชายให้เด็กๆออกมาติดเด็กๆวางประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอาละค่ะสมชายการที่จะแนะนำตัวเองสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยการพูดอะไรคะการพูดทักทายตนเองสมชายจะต้องพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะออกมาเลยใครมีบัตรสวัสดีครับต่อมาต้องเป็นชื่อของสมชายอะไรออกมาติดได้เลยค่ะสวัสดีครับอะไรต่อมาเลยคนอื่นต่อเลยผมชื่อเด็กชายอะไรเอ่ยเด็กๆมาได้เลยนะคะคนต่อไปผมชื่อเด็กชายอะไรเอ่ยวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยค่ะผมชื่อเด็กชายติดเลยสมชายใจซื่อต้องมีอะไรต่อคะมาเลยชื่อเล่นกล้าติดเองเลยค่ะติดเองเลยชื่อเล่นกล้าเอาต่อเลยค่ะอะไรต่อไปอะไรต่อไปวันเดือนปีเกิดอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560อะไรต่อคะอะไรต่อเอ่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ต่อไปค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลต่อไปต้องอะไรคะที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ3อะไรต่อเอ่ยตำบลอำเภอตามด้วยจังหวัดมาเลยค่ะตำบลกับอำเภอหายไปนะคะไม่เป็นไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปความสามารถพิเศษค่ะผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่อคะมีอีกไหม ผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะอ่ะใครจะอาสามาเป็นสมชายบ้างสมชายต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายไหนใครอาสามาเป็นสมชายบ้างอ่ะน้าโมมาอาสามาเป็นสมชายมาค่ะหยิบไมค์มาด้วยขอหยิบไมค์ค่ะอ่ะน้าโมสวัสดีครับเป็นสมชายตามบทแนะนำตัวเองอันนี้ให้ครูแหม่มหน่อยนะคะน้ำโมไปยืนตรงกลางหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชายใจซื่อครับชื่อเล่นชื่อก้าครับชื่อเล่นเกิดวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.2560ครับกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่ชั้นป.2ครับโรงเรียนวังไกลกังวลปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมชอบเล่นฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ขอเสียงปรบมือให้ผู้ที่แสดงบทบาทสมมติเป็นสมชายเก่งมากๆเลยนะคะนี่

กิจกรรมสรุปบทเรียนของเราในเรื่องของการแนะนำตนเองแสดงว่าเด็กๆสอบผ่านในชั่วโมงนี้เพราะว่าเด็กๆสามารถบอกได้ว่าการพูดแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่มาก่อนและมาหลังตามลำดับการแนะนำตัวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่8เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวและใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่หรือไปเจอคนใหม่ๆสิ่งแรกที่จะประทับใจของเราเลยประเทศไทยของเราเป็นประเทศเขาเรียกว่ารวยรอยยิ้มเด็กๆก็จะต้องยิ้มทักทายนะคะคนที่เราพบเจอคนใหม่ๆนะคะเขาจะได้อยากทำความรู้จักของเรานะคะแล้วก็เด็กๆสามารถนำสิ่งที่ครูสอนวันนี้นะคะนำไปใช้แนะนำตนเองให้กับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักใหม่ๆได้เลยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ฟังของเราเนี่ยประทับใจของเราตั้งแต่ประทับใจในตัวเราตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปอาจจะพูดแนะนำตนเองนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับผู้ปกครองก็ได้นะคะลองฝึกพูดไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมยิ้มด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะเด็กๆโยกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ

0: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึม

0: มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ทำเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเด็กๆคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพื่อทบทวนความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับคำถามมีว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่นักเรียนได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างนะครับในข้อนี้เนี่ยให้เด็กๆนะครับนำความรู้มาจากการที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนเนี่ยมีการวางแผนไว้อะไรยังไงบ้างนะครับใครจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ครับมีแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยที่จักรพรรดิเนี่ยได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างลูก
2: เปิดไฟครับ
1: การเปิดไฟยังไงครับ
2: ไปเปิดไฟขณะที่ทำกิจกรรมครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับเปิดไฟในขณะที่ทำกิจกรรมนาไหนมีแนวคำตอบอื่นๆไหมครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกครับมีไหมแล้วนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเฉลยพร้อมๆกันเลยว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่เราได้วางแผนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะทำกิจกรรมนั่นเองครับอย่างกิจกรรมการอ่านหนังสือเราก็จะไม่ไปอ่านหนังสือในที่มืดนะครับเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาได้บ้างตอบเลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
2: ตาล้าครับ
1: อาจจะทำให้เกิด

0: การตาละขอดูกลุ่ม5หน่อยกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับนอกจากตาละแล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
1: ปวดตาครับ
0: อาการปวดตาอ่ะกลุ่มไหนอีกไหมอ่ะกลุ่มนี้เหรอกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3ให้โอกาสตอบตาล้าปวดตาแล้วมีอาการอะไรอีกลูก
1: ตามัว
0: อ่ะเกิดอาการตามัวได้อ่ะขอบคุณมากลูกอ่ะทั้งหมดเอามือลงนะครับเอาล่ะนะครับคุณครูยังมีตัวอย่างนะครับแนวการปฏิบัติตนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับการใช้แว่นกันแดดในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาเนี่ยให้ลดลงนั่นเองครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยนะครับปั่นจักรยานไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเราสวมแว่นกันแดดนะครับก็จะลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้นั่นเองครับอย่างนี้กิจกรรมแบบนี้นะครับการใช้ร่มในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับแบบนี้ถ้าสมมติวันไหนที่มีแดดจัดๆเนี่ยเราสามารถพกร่มนอกจากใช้กันฝนได้แล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะครับเด็กๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ให้ลดลงเช่นเดียวกันก็เหมือนกับการที่เราสวมแว่นตากันแดดนั่นเองครับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับเรามาดูซิว่าในกิจกรรมครั้งสุดท้ายของเราในเรื่องนี้นะครับจะได้ทำอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ตนเองปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางที่กำหนดเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นนั่นเองครับในวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่48นะครับซึ่งอยู่ในข้อที่6นั่นเองครับอ่ะข้อที่6เนี่ยไม่ยาวเลยไหนนักเรียนในห้องต้นทางช่วยอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับ3 2 1เก่งมากเลยนะครับทุกๆกลุ่มเลยนะครับข้อที่6บอกว่าประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองหลังจากนั้นบันทึกผลและให้นำเสนอด้วยนะครับเด็กๆอ่ะเอาล่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับจากเมื่อสักครู่นี้เราต้องทำอะไรนะลูกวิธีทำเมื่อสักครู่นี้บอกไว้ว่ายังไงนะ
2: บันทึกผลค่ะ
0: การบันทึกผลอ่ะกลุ่ม4แล้วอ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4ว่ายังไงลูก
3: นำเสนอครับ
0: อ่ะบันทึกผลนำเสนอเอ๊ก่อนที่จะไปนำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะใครตอบได้อ่ะกลุ่ม5ครับต้องทำอะไรก่อนนะลูกก่อนไปบันทึกผลและนำเสนอเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนนะข้อ6
1: ปฏิบัติครับ
0: ปฏิบัติตนตามอะไรครับตามแนวทางที่
1: ที่เหมาะสมครับ
0: ที่เหมาะสมขอบคุณมากลูกไม่เป็นไรนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วเราจะต้องทำกิจกรรมนี้อย่างไรต่อนะครับนั่นก็คือให้ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและนำเสนอนั่นเองครับการประเมินความพอใจก็หมายความว่าที่เราปฏิบัติตนมาตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นะครับเรามีความพอใจมากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูกันต่อเลยนั่นก็คือเราจะใช้ใบงานวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานหน้าที่54ถึง56นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าผลการปฏิบัติตนของเราเนี่ย1เลยสามารถทำได้ทุกครั้งหรือไม่หรือ2ทำได้แค่บางครั้งหรือข้อ3ทำไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันนะก็ใช้ใบงานในหน้าเดิมครับหน้า54 55และ56นะครับซึ่ง2ฝั่งนู้นเนี่ยเราทำกันมาหมดแล้วการกระทำที่อยากปรับปรุงเราเขียนบันทึกไปเรียบร้อยแล้วแนวทางที่กำหนดเราก็ได้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาจะทำฝั่งนี้ลูกว่าผลการปฏิบัติตนเราสามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยโดยการทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการปฏิบัติตนครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดในหน้าที่54และ56ขอไปครับหน้า54ถึงหน้า56มีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับที่เราเคยบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความพอใจ ในการปฏิบัติตนของตนเองและเขียนผลการปฏิบัติตนในเวลา1สัปดาห์ว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับและที่เราจะต้องบันทึกผลไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใบงานในหน้าที่57นั่นเองครับมาประเมินโดยรวมว่าจากการปฏิบัติตนเนี่ยใน1สัปดาห์ฉันพอใจถ้าพอใจก็ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เลยถ้าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองก็ทำเครื่องหมายข้างล่างนะครับแล้วกับให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่พอใจกับการผลของการปฏิบัติตนของตนเองครับและหน้านี้นะครับใบงานหน้า58เรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงสิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรก็ให้นักเรียนนะครับสามารถเขียนข้อมูลว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเขียนลงในช่องที่ครูกำหนดให้นะครับหรือนักเรียนนะครับมีความสามารถในการวาดรูปก็สามารถวาดรูปในบริเวณช่องว่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดนะว่าจะเขียนก็ได้จะวาดรูปก็ได้นะครับแต่ให้มีความเหมาะสมนั่นเองครับและสุดท้ายครับแบบประเมินตนเองในหน้าที่59นะครับวันนี้ทำในข้อที่5นั่นเองครับในข้อที่5เนี่ยบอกพฤติกรรมไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับพฤติกรรมบอกว่าปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นเช่นเคยนะครับเด็กๆเราก็จะประเมินตนเองว่าวันนี้เราจะให้กันกี่ดาวดีนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็มาดูที่ช่องตรงนี้ว่าเครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับในชั้นร่วมกันพูดคุยกับการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้จากกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไปทำมาก่อนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในข้อที่2นะครับบันทึกผลลงในใบงานและประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองให้เหตุผลประกอบพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับส่วนของคุณครูไปทางคุณครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ได้บันทึกไว้จากที่คุณครูเนี่ยได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนั่นเองครับและข้อที่2ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักเรียนมีความพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและมีเหตุผลอย่างไรบ้างนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนก่อนอื่นเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันทุกคนเลยครับตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่54 55และ56นะครับเมื่อไปปฏิบัติตนมาแล้วไหนดูซิว่าแต่ละคนมีการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินลงไปหานะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเลยนะครับดูซิว่าตนเองเนี่ยเขียนข้อมูลครบหรือไม่ถ้าไม่ครบณตอนนี้นะครับก็ให้เวลาได้ทำกิจกรรมต่อได้เลยครับเอาละเดี๋ยวครูขอไปเดินดูในแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มบันทึกผลไว้ว่าอย่างไรบ้างดูซิกลุ่มหนึ่งเปิดไฟขณะอ่านหนังสือแนวครูถามหน่อยว่าแนวทางที่เรากำหนดไว้ตอนนี้เปิดไฟขณะอ่านหนังสือดาเนียทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวันโอเคถูกต้องเลยก็ติ๊กตรงนี้ถูกต้องแล้วเล่นเกมในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอทำไมดาเนียบอกว่าทำได้แค่บางครั้งทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไฟอ๋อไม่เป็นไรแล้วกิจกรรมสุดท้ายเปิดไฟขณะไปเข้าห้องน้ำทำไมทำไม่ได้ลูกไหนให้เหตุผลสิฮะ
4: เผ
0: ื่
4: อน้องตื่นด้วย
0: เผื่อน้องตื่นด้วยโอ้เหตุผลเหมือนกับนิดหน่อยเลยใช่ไหม
4: ม
0: ี
4: น้องเล็กด้วย
0: มีน้องเล็กด้วยก็ไม่อยากรบกวนน้องใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่เรายังพอมองเห็นไหมล่ะตอนไปเข้าห้องน้ำจริงพอมองเห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเก่งมากเป็นทุกคนต่อไปสิไหนขอดูหน่อยสิกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกขอดูกิจกรรมเราหน่อย

0: เปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอเอลองประเมินซิทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่าทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยทำได้บางครั้งเอ๊ะให้เหตุผลหน่อยทำไมทำได้บางครั้งลูกทำไมอ่ะทำไมเราทำได้บางครั้งเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอขณะเล่นเกมเนี่ยทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไหมหรือเปิดทุกครั้งอ๋อบางทีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอ่ะไม่เป็นไรอันนี้สิเปิดไฟขณะอ่านหนังสือเอ๊ะทำได้ทุกครั้งเลยโอ้ดีมากดีมากเสียงว่าทำทุกครั้งอันนี้ล่ะเดินไปดื่มน้ำในที่มืดเอ๊เราจะทำยังไงนะเปิดไฟเนี่ยทำได้ทุกครั้งไหมดูสิทำได้ทุกครั้งไหมที่เราไปปฏิบัติมาอ๋อทำได้บางครั้งเหมือนกันเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งลูกฟังเหตุผลหน่อยไปดื่มน้ำในที่มืดแสดงว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนเดินไปที่ตู้เย็นใช่ป่ะอ่ะเดินไปที่ตู้เย็นแล้วทางที่เราเดินไปนั้นน่ะมืดหรือสว่างมันค่อนข้างมืดแล้วเราบอกว่าเปิดไฟเอ๊ะที่บอกว่าทำได้บางครั้งแสดงว่าหนูเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเปิดอ่ะมองเห็นไหมมองเห็นทางดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าแบบว่าไม่ได้เปิดไฟลูกเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อนข้างมืดไม่เป็นไรก็เดินไปได้อยู่เนาะไม่ได้ชนไม่ได้หกล้มอะไรนะโอเคครับมาดูของคนอื่นบ้างจันเจ้าทำกิจกรรมย้อนหลังนะไลวินไหนครูขอดูหน่อยไลวินไม่เปิดไปงานนี่ครูล่ะไลวินดูซิแนวทางคือทำอะไรบ้างเปิดไฟในห้องทุกครั้งที่ดู iPad ทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งขอเหตุผลหน่อย
1: บางทีพ่อนอนแล้วปิดไ
0: ฟอ๋อพ่อนอนแล้วก็ไม่อยากรบกวนพ่ออ่ะไม่เป็นไรมีอื่นอีกไหมเล่นในที่ร่มอะไรเล่นกลางแจ้งตอนพักกลางวันไปเล่นในที่ร่มทำได้ทุกครั้งไหมทำได้ทุกครั้งอ่ะโอเคเก่งมากไปดูของหนูสิดูของเราสิอ่านหนังสือและทำกันบ้านเปิดไฟเอ๊ะเปิดไฟในที่มืดอ๋อเปิดไฟในพิเศษได้ทำได้ทุกครั้งแสดงว่าถ้าเราจะทำการบ้านกับอ่านหนังสือจะต้องเปิดไฟทุกครั้งใช่ไหมแล้วเราทำมาแล้วเราทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเล่นในที่มีแสงทำไมบอกว่าทำได้บางครั้งเหตุผลคือว่าอะไรลูกบางทีก็ลืมเปิดนี่เหรออ๋อบางทีก็ลืมเปิดอ่ะไม่เป็นไร
1: เล่นตอนนอน
0: เล่นตอนนอนด้วยไม่เปิดไฟตอนจะไปเข้าห้องน้ำทำให้เดินเหยียบของเล่นเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะลูกแนวทางแล้วอาจจะเขียนว่าอะไรบ้างจะต้องทำไงอ่ะห้องมันมืดอ่ะเราจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องมืดเราจะทำไงลูก
1: เปิดไฟ
0: ใช้ไฟฉายใช้แฟลชจากโทรศัพท์อะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะเขียนใหม่นิดนึงนะลูกเอาละไปดูกลุ่ม2หน่อยกลุ่ม2ขอดูหน่อยลูกตรงนี้ยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรมาดูอันแรกก่อนอ่านหนังสือต่อในห้องอ่านหนังสือในที่มืดและมีแสงน้อยมากเข้าห้องน้ำในห้องที่มืดมากๆอันนี้คือแนวทางของเราเหรอลูกใช่ไหมแล้วจะต้องเขียนว่าอย่างไรลูกต้องลบเขียนใหม่ว่าไงครับถ้าอ่านหนังสือต่อในห้องมืดแล้วเนี่ยแนวทางที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องไปอ่านหนังสือในที่ที่มีไงต้องเป็นแสงไงลูกต้องเป็นแสงมากอ่ะแก้ไขนิดนึงนะไม่เป็นไรไปดูของคนอื่นบ้างเปิดไฟให้มีความสว่างขณะอ่านหนังสือและทำการบ้านทำได้ทุกครั้งไปปฏิบัติมาได้ทุกครั้งใช่ไหมลูกเก่งมากเล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมไม่มีพลาดเลยใช่ไหมดีมากสุดท้ายเปิดไฟก่อนไปเข้าห้องน้ำทำไมทำได้บางครั้งลูกเหตุผลสิทำไมทำได้บางครั้งแบบว่าบางทีลืมเปิดใช่ไหมบางทีลืมเปิดเพราะว่าอะไรเพราะมีใครอยู่ด้วยในห้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยหรือมีน้องนอนอยู่ด้วยมีพี่นอนอยู่ด้วยไม่อยากรบกวนพี่ใช่ไหมก็เลยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรเก่งมากไหนดูซิอะไรเนี่ยนิดยอเขียนอะไรเนี่ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะนิดหน่อยนะลูก

0: นิดหน่อยมักเล่นโทรศัพท์ต้องเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมเราไปปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมโอเคเก่งมาก
1: ไม่เ
0: ฉดเลยอ่ะอันนี้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรลูกไปแก้นะใช้ไฟฉายเอ๊ทำการบ้านในที่มืดหนูใช้ไฟฉายทุกวันเลยเหรอลูกอ๋ออันนั้นเราเรียกโคมไฟไม่ใช่ไฟฉายนะอ่ะแก้นิดนึงแก้นิดนึง
1: พอไฟดับ
0: อ๋อจอนไฟดับตอนไฟดับโอเคโอเคได้ทำได้ทุกครั้งอ่ะนิดหน่อยไปเข้าห้องน้ำแสดงว่าเวลาหนูไปเข้าห้องน้ำในชีวิตจริงของเราอะเราใช้ไฟฉายทุกครั้งไหมใช้ไฟฉายทุกครั้งเลยเหรอ
1: หนูเปิดไฟ
2: ใช้ตาท
0: ิพย์ใช้ตาทิพย์โอ้ยตาทิพย์ไม่มีลูกใช้ไฟฉายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากอันทีนี้กลุ่มที่คุณครูนะครับเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่คุณครูเดินไปคุยเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับณตอนนี้ก็ให้ทำกิจกรรมต่อไปนะครับในหน้าที่57ได้เลยครับเด็กๆเฉพาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะส่วนกลุ่ม3 4 5เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมต่อแต่ถ้าทำไปแล้วทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรกลุ่มอื่นๆนะสามารถทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรโลกเดี๋ยวครูเดินไปดูอีกทีมากลุ่มนี้ดูคนแรกเลยดูของใบหม่อนก่อนทำการบ้านและอ่านหนังสือเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้มีความสว่างทำได้ทุกครั้งเอ๊ะจริงไหมนะจริงหรือเปล่าจริงไหมอาจจะจริงก็ได้ไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากลูกดีดีดีอ่ะท่านั้นทำหน้า57ต่อครับอันไหนมาดูซิของเรามาดูของกล้าดซิทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำได้ทุกครั้ง
3: ไม่ใช่
0: จริงเหรอ
3: ไม่จริงครับยุ่งไง
0: นี่เป็นชีวิตเขาไม่ต้องมาบอกเขาทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมลูกดีมากดีมากเล่นมือถือเนิร์ดเล่นในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงไง
3: แส
0: งสว่างเขียนเพิ่มหน่อยนะเขียนคำว่าสว่าง
3: ทำไม่ได
0: ้ทำไมทำได้บางครั้งอ่ะก็
3: เพราะว่าเขาดี
0: เดี๋ยวให้เพื่อนตอบเดี๋ยวครูไปคุยกับเธอทำได้บางครั้งก้าทำไมทำได้บางครั้งลูกบางทีอะไรนะ
4: บางทีก็เล่นโทรศั
0: พท์อ๋อบางทีก็ไปเล่นในห้องมืดๆใช่ไหมบางทีก็ลืมเปิดไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งเก่งมากอันนี้เข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟควรเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากครับไปทำหน้า57ต่อเลยไหนตะวันดูสิเธอจะคุยได้ไหมทีนี้มาทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำไมทำไม่ได้ไหนบอกครูสินั่งดีๆนั่งดีๆถามหน่อยว่าทำไมทำไม่ได้เลยตะวัน
5: บางครั้งลืมเปิดไฟ
0: ตกลงเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟถ้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ต้องเป็นตรงนี้สิลูกลบทำไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเราบอกไว้ว่าจะเปิดไฟในห้องแต่ว่าเราทำไม่ได้สักครั้งอันนั้นเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เข้าใจไหมเออเล่นมือถือในที่มืดไม่ดูโทรศัพท์เล่นมือถือในที่มืดแต่ว่าไม่ดูโทรศัพท์มันใช่แนวทางไหมเนี่ยไม่เป็นไรก็อาจจะแปลว่าเธอเล่นบ้างไม่เล่นบ้างใช่ไหมโทรศัพท์โอเคได้ได
6: ้
0: ได้เลยได้เลยดูโทรศัพท์มากเกินไปไม่ดูโทรศัพท์ทำได้บางครั้งแสดงว่ายังเล่นอยู่ถูกไหม
6: ใช่
0: โอเคทำหน้านี้ต่อเรามาดูของเราบ้างทำการบ้านในห้องมืดโอเคเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างถูกต้องทำได้ทุกครั้งเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้สว่างหนูบอกว่าทำได้บางครั้งทำไมทำได้บางครั้งลูกขอฟังเหตุผลหน่อยสิอะไรนะอะไรนะบางครั้งก็ลืมเปิดไฟโอเคไม่เป็นไรทำหน้า57ต่อเลยนะครับลงมือปฏิบัติโลกมาดูกลุ่ม4กันบ้างไหนกลุ่ม4กลุ่ม4ขอดูของใครดีของดูของจิตติพัทละกันดูซิอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ย

0: จะอะไรอ่านว่าอะไรเอาไปแก้มานะไปแก้มานะครับตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาดูแนวทางเขาดีกว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำในที่ที่มีแสงทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมโอเคเก่งมากเล่นโทรศัพท์อะไรเนี่ยเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไหมที่เราจะเขียนอ่ะเดี๋ยวไปแก้นิดนึงนะไม่เป็นไรทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่ามืดปุ๊บเวลาจะเล่นเกมเราให้เปิดไฟเลยใช่ไหมโอเคได้ทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างอ่ะโอเคทำได้ทุกครั้งอ่ะถ้าเสร็จแล้วอ่ะทำได้57ต่อเลยทำได้57ก็ดูสิว่าการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์เนี่ยเราพอใจไหมทั้งหมดเลยพูดโดยรวม
1: พอใจ
0: โอเคอันไหนดูหน่อยอีฟครูขอดูหน่อยอะไรเนี่ยก่อนเข้านอนนิดหน่อยเล่นเกมไม่มีแสงเพียงพอเอ๊ะหมายความว่ายังไงเนี่ยแนวทางที่กำหนดไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงลูกไหนบอกกูสิไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงฮะเราจะเขียนว่ายังไงตอนแรกเราจะเขียนว่ายังไงเปิดไฟอะไรแก้นิดนึงถ้างั้นเล่นในแสงสว่างเพียงพอเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมลูกแก้ไขนิดนึงนะทำได้บางครั้งถามหน่อยว่าทำไมทำได้บางครั้งเย็บทำไมทำได้บางครั้งก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแก้ไขนะอันไหนดูซิอ๋อมาทำหน้านี้แล้วเหรอเราหน้านี้ไม่ทำอ่ะลูกนี่ไงเราก็ดูซิว่าปฏิบัติตน1สัปดาห์เนี่ยรอเอนอยเล่นไม่อีกเล่นฉันพอใจไหมทั้งหมดเลยที่ทำมาเฉยพึกด้วยพอใจไหมพอใจพอใจทำตรงนี้ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดเลยลองเขียนเหตุผลมาให้นิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพราะว่าฉันเปิดไฟทุกครั้งในการทำกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะเราจะเขียนเหตุผลอื่นๆได้อะประมาณนี้ครับไปต่อไหนกลุ่มสุดท้ายไหนขอดูหน่อยเอาแบบฝึกเราล่ะเอาแล้วไม่ไปเอามาหรอลูก
2: หนูเอามาแล้วหนูเผื่อยิบผิด
0: ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปทำเป็นการบ้านให้ครูนะอ่านหนังสือในที่มืดเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเล่นเกมเปิดไฟให้มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเดินไปห้องน้ำเปิดไฟทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากทีนี้มาทำหน้านี้ครับอาเบิ้ลช่วยเพื่อนดูสิว่าเพื่อนจะต้องทำยังไงอันนี้รู้ไหมเราจะต้องประเมินว่าหนูพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดไหมพอใจทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลหน่อยว่าทำไมพอใจล่ะก็บอกว่าเพราะทำได้ทุกครั้งเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับ
3: เขียนว่าของอ
0: ันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างไหนดูซิของเราเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดเดี๋ยวนะเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟเอ๊ะมันยังไงอะลูกตกลงกิจกรรมอะไรเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำหรือไปตลาดเอาไปตลาดอันลบอันเข้าห้องน้ำออกไม่เขียนซ้ำกันสิเดินไปตลาดควรสวมหมวกทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมลูกที่เราไปตลาดกับแม่มาเราบอกว่าจะสวมหมวกเราสวมทุกวันไหมไปตลาดไม่ทุกวันแต่บางวันก็สวมได้ทำได้บางครั้งเก่งมากถูกต้องเล่นเกมในห้องมืดเปิดไฟให้พอดีทำได้ทุกครั้งอันนี้ได้อ่านหนังสือในห้องมืดและทำการบ้านเปิดไฟให้เพียงพอทำได้ทุกครั้งได้เลยทีนี้มาทำหน้านี้ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความพอใจในการปฏิบัติตนไหมมีทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลสิว่าเขียนเหตุผลสิว่าทำไมเราพอใจในกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำมาก็อย่างเช่นว่าปฏิบัติได้ทุกครั้งเพราะฉันเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอทุกกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้นะครับเขียนเลยครับส่วนของเรายังไ

0: เสร็จดีอ่ะไม่เป็นไรรีบทำนะลูกของวันใหม่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณขอดูหน่อยสิอ้าวอันนี้มันหน้าเก่าไหนวันใหม่อ่านให้ครูฟังหน่อยห้องมืดอ่ะแล้วแนวทางคืออะไรครับ
1: ทำการบ้านในห้องมืดแสงสว่างเพียงพออ
0: ่ะแล้วผลการเรียนต้นคือ
1: ทำได้
0: เก่งมากครับอันนี้ล่ะ
1: ดูโทรศัพท์ในที่มืด
0: ที่มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพออ่ะเขียนเพิ่มหน่อยนะแล้วทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งอ่ะทำไมถามเหตุผลหน่อยสิ
2: เพราะว่าบางทีหนูก็ดูในห้องม
0: ืดอ๋อบางทีก็ดูในห้องมืดบางทีก็ดูในห้องสว่างอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เข้าห้องน้ำอะไร
1: เข
0: ้
1: าห้องน
0: ้
1: ำ
0: ไม่เปิดไฟอ่ะแนวทางเข้าห้องน้ำโดยที่เปิดไฟทำได้ทุกครั้งไหมถูกเก่งมากลูกอันนี้แล้วพอใจในการปฏิบัติไหมอ้าวทำไมอ่ะลูก
1: ทำได้บางคร
0: ั้
1: ง
0: ทำถ้าทำได้บางครั้งอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งไม่โทรลูกครั้งไม่โทรเด็กๆครับตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มทำใบกิจกรรมในหน้าที่57แล้วใช่ไหมลูกหน้า57ทำแล้วหรือยังครับ
3: ทำแล้ว
0: ทุกกลุ่มครับขอฟังเสียงหน่อยทำทุกคนแล้วหรือยังหน้า57ถ้างั้นนะครับไปทำกันต่อในหน้าที่58ได้เลยโดยที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับหน้าเรียนเนี่ยอาจจะเขียนโดยการวาดภาพวาดภาพที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนเหตุผลหรือข้อความสั้นๆก็ได้นะครับในหน้าที่58นะครับอ่ะลงมือปฏิบัติได้เลยถ้าใครทำหน้า58เรียบร้อยแล้วไปประเมินตนเองต่อเลยนะรอไม่ต้องรอครูหรอกฉันสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรฉันได้อะไรได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้ไงการป้องกันดวงตาจากแสงได้เขียนเลยได้เลยล่ะอ้าวพอใจอ่ะให้ผลซิทำไมพอใจเพราะว่าอะไรลูกอ้าวดาเมดาเนียไม่พอใจเดี๋ยวค่อยดูตกลงพอใจไม่พอใจพอใจอ่ะให้เหตุผลนิดนึงทำไมพอใจลูกเพราะว่าเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งเขียนครับเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งแล้วไปทำหน้า58 59ต่อนะฉันได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงอ่ะได้เลยได้กลุ่มนี้ไหนเนี่ยหน้า57ทำงานค่ะลูกมาพอใจไหมพอใจให้เหตุผลหน่อยสิทำไมถึงพอใจเหตุผลหน่อยทำไมล่ะลูกทำได้ทุกครั้งไหมเขียนว่าทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทุกครั้งทออุกอทุกต่อทหารสระอุกอไก่ทุกครั้งเอาเขียนมาครับคอรอคอควายรอเรืออะงอครั้งไม่ถูกครั้งงอมีอากาศแล้วไม่โทลูกมีอากาศตรงรอเรือไม่ใช่เอาไม่โทมาตรงนี้แล้วทำหน้า58ต่อนะวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่เราได้เรียนต่อได้เลยเนี่ยวาดภาพที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรวาดภาพเรากำลังเดินไปห้องน้ำก็ได้วาดได้เลยไม่ใช่ว่าวาดเราอ่านหนังสือได้สองคนนี้ทำด้วยนะก้าวทำด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มนี้มีวาดรูปแล้ววาดอะไรเนี่ย ตะวันเธอวาดอะไร
2: อานาโตะ
0: ไม่ใช่วาดให้มันอยู่ในกิจกรรมของเราสิไม่ให้ไม่ใช่ว่าวาดอะไรก็ได้อ่ะก็อาจจะว่าอ๋อวาดเด็กคนนี้กำลังเปิดไฟอ่านได้แล้วเธอล่ะ
2: มันเด็กอีกคน
0: แล้วของตะวันน่ะเปิดไฟเหมือนกันเหรอ
4: ไม่ใช่ครับอันนี้คือจะบินขึ้นฟ้าแสงมัน
0: จ้าอ๋ออ่ะได้ๆๆๆ
2: เขาจะโลกคุณนะเพราะว่าเรียก
0: อ่ะรีบวาดรีบวาดวิวาดสวยวาดสวย
2: ดูของหนู
0: อ๋อใช้ร่ม very good ดีมากนี่ๆๆวาดให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะเธอ
2: คร
0: ู
2: เน
0: ี
2: ่ยคุณนี่แอนด้วยครู
0: อะไรนะการอะไรนะ
4: ใช้ร่มในการวาด
0: ใช้ร่มเขียนใครเขียนเป็นทีช่วยเพื่อนหน่อยใช้ร่มใช้ร่มช่วยเพื่อนหน่อยทีช่วยเพื่อนได้ไหม
5: เข
0: ีย
5: นคำช่วยบอกคำ
0: ช่วยบอกคำเพื่อนหน่อยกลางร่มบอกผู้หญิงกลางร่มอ่ะโอเคดีมากวัดสวยงาม
6: หนูใส่แว่นกันอะไรเดียวกันบ้าง
0: ดีมากอ่ะกลุ่มนี้เพื่อนช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนสิว่าจะให้เพื่อนต้องวาดยังไงดีวาดเพื่อนกำลังเดินไปทะเลแล้วใส่แว่นดีไหมเอออ่ะได้
2: หน
0: ู
2: เข
0: ีย
2: นได
0: ้
2: ไหมหน
0: ู
2: ไม่วาด
0: อ๋อไม่วาดไม่เป็นไรไม่วาดไม่เป็นไรใช้ร่มใช่ไหมแล้วของเราอะไรของเราเขียนอะไรลูกได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงเอ้าได้ได้ได้ไม่ต้องวาดก็ได้นะถ้าหนูเขียนถนัดเขียนได้แล้วใครถนัดวาดภาพได้เลยจันเจ้าจันเจ้ามาทำตรงนี้ก่อนลูกมาทำแค่2กิจกรรมก่อนไม่เป็นไรจันเจ้ามาทำตรงนี้ต่อเลยนะจากการเป็นประธานใน1สัปดาห์ฉันพอใจไหมพอใจไหมพอใจอ่ะพอใจเห็นตรงนี้ครับพอใจให้เหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงพอใจบอกว่าฉันทำได้บางครั้งอ่ะพระครูดูมาแล้วของจันเจ้าทำได้บางครั้ง2กิจกรรมเลยอ่ะฉันทำได้บางครั้งดูซิดานียกำลังทำอะไรวาดรูปที่เด็กทำอย่างนี้อ๋อโอเคได้ดีมากเอาล่ะเด็กๆตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับรีบทำกิจกรรมของเราเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูผลการอภิปรายการทำกิจกรรมกันนะครับเรามาดูของคุณครูนะครับถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอยู่ก็หันมาดูคุณครูนิดนึงลูกหันมาดูนิดนึงนะมาดูของคุณครูกันบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูได้บันทึกไปนั้นนะครับจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นการทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดนะครับแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่อ่านหนังสือและทำการบ้านซึ่งคุณครูสามารถทำได้ทุกครั้งเลยนะครับในหน้าต่อไปนะครับแนวทางที่ครูกำหนดไว้นั่นก็คือเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่มืดซึ่งแนวทางที่ครูบอกไว้ก็คือเปิดไฟให้ความสว่างในขณะที่เล่นโทรศัพท์ซึ่งคุณครูก็สามารถทำได้แค่บางครั้งนะครับก็อาจจะเหมือนเหตุผลของเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนบางคนบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยก็เปิดไฟบ้างบางทีก็ไม่ได้เปิดไฟบ้างนะครับก็เหมือนกับพฤติกรรมของคุณครูเลยนะครับเล่นโดยที่เปิดไฟบ้างโดยที่ไม่เปิดไฟบ้างก็มีนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟแนวทางของคุณครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยต้องทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่เปิดไฟในขณะที่ไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยมีของต่างๆที่อยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าห้องบริเวณนั้นนะครับมีของที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณไม่เปิดไฟเนี่ยคุณครูก็อาจจะเดินชนสิ่งของต่างๆและอาจจะหกล้มได้อาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองครับเอาล่ะจากการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ฉันพอใจเด็กๆครับมาดูเหตุผลของครูหน่อยว่าคุณครูเนี่ยพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรของครูนะคุณครูบอกว่าสามารถปฏิบัติตนได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้ครับหรืออีกหนึ่งเหตุผลเอาไหนดูซิเด็กๆใครที่บอกว่าไม่พอใจบ้างนะ เด็กๆครับฟังนิดนึงการปฏิบัติตนในหน้าที่57ใครไม่พอใจบ้างไหนดูซิก็มีบางคนนะครับเดี๋ยวจะให้ลองออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูของครูก่อนคุณครูบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองเพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนไหนใครที่ปฏิบัติตนได้แล้วพอใจขอดูมือหน่อยครับทุกคนฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้ฟังนะครับการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ใครพอใจในการปฏิบัติตนบ้างยกมือเดี๋ยวครูขอใครออกมานำเสนอดีไหนใครอยากออกมานำเสนอโอ้มาลูกเชิญเลยครับเอาไมค์ไปด้วยนะลูกมาเลยนันทวัฒน์มาไหนดูซิบอกคุณครูซิบอกเพื่อนๆซิทำไมหนูถึงพอใจในการปฏิบัติตนลูกเพราะว่า
7: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งครับ
0: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งมาดูหลักฐานนิดนึงทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งก็ถือว่าทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะกว่าขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้แล้วใครที่เหมือนกับคุณครูลูกที่บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองมีใครบ้างครับไหนขอดูมือหน่อยใครที่ไม่พอใจกับผลการปฏิบัติตนของตนเองบ้างลูกมีดาเนียยกมือคนเดียวเหรอเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นยกมือกันหลายคนอยู่นะไหนใครไม่พอใจบ้างลูกขอดูมือหน่อยครับจักรพัฒน์อยากมานำเสนอไหมมาหยิบไมค์มาด้วยลูกไหนลองมาบอกเพื่อนหน่อยมาเลยครูถือให้อันนี้ให้จักรพรรดิพูดเหยียบไปนิดนึงขยับไปนิดนึงทำไมจักรพรรดิบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนเพราะอะไรลูก
8: ฉันเปิดไฟบางครั้งครับ
0: อ๋อฉันเปิดไฟแค่บางครั้งมาดูหลักฐานสิตรงนี้ทำได้บางครั้งนะครับไปเข้าห้องน้ำกลางดึกตรงนี้ก็ทำได้แค่บางครั้งจำนวนบางครั้งเยอะกว่าทำได้ทุกครั้งก็เลยบอกไว้ว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนแล้วเราจะมีวิธีการยังไงบ้างลูกถ้าสมมติว่าไม่พอใจแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการแก้ไขไหม
8: มีครับ
0: ทำยังไงครับไหนบอกเพื่อนๆสิ
8: เปิดไฟครับ
0: ต้องเปิดไฟให้เป็นไงทุกครั้งเลยใช่ไหมครับต้องเปิดไฟให้ครบทุกครั้งขอบคุณมากปรบมือให้กับจักรพรรดิหน่อยครับเอาละเด็กๆยังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือในหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆหน้าที่58ซึ่งตอนนี้ให้เด็กทำไปก่อนนะแล้วก็มาฟังคุณครูด้วยว่าคำถามอภิปรายผลการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน1สัปดาห์ของนักเรียนเป็นอย่างไรไหนบอกครูหน่อยใครพอใจบ้างยกมือใครพอใจบ้างยกมือสูงๆครับใครไม่พอใจบ้างยกมือมีบางส่วนนะครับฉะนั้นคุณครูสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาจจะทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือบางคนมีส่วนน้อยนะครับที่ทำไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็สามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งเลยนะครับแล้วนักเรียนประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองมีความพึงพอใจอย่างไรเพราะเหตุใดหรือควรปรับปรุงได้อย่างไรบ้างเอาไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ลูกไหนขอตัวแทนหนึ่งคนกลุ่มไหนดีใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้ไหมตะวันตอบไหมตะวันลองตอบไหมตะวันลองตอบสิตะวันฟังนะมีความพอใจในการปฏิบัติตนเองไหม
9: ม
0: ีแล้วเพราะเหตุใดเพราะอะไรลูกเพราะสามารถอะไรตะวันบอกว่าบันทึกไว้ว่ายังไงอะทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่ายังไง
9: ทำได้บางครั้ง
0: อ้าวทำได้บางครั้งอะไม่เป็นไรแล้วควรปรับปรุงไหมลูก
9: ควร
0: ปรับปรุงยังไงครับ แก้ไขโดยทำยังไงดี
8: เปิดไฟให้เพียงพอไม่
0: ต้องเปิดไฟให้เพียงพอทุกครั้งเลยอ่ะเก่งมากขอบคุณครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับของคุณครูก็สามารถขอไปครับของครูก็มีความพอใจเพราะสามารถทำได้ดีหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนของตนเองเนื่องจากไม่สามารถทำได้เลยอาจจะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นสถานที่หรือเวลามีความไม่เหมาะสมนั่นเองครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคนตอนนี้ใครทำใบกิจกรรมในหน้า58เสร็จแล้วบ้างลูกจักรพรรดิออกมาแล้วนันทวัฒน์ออกมาแล้วอ่ะชัยพฤกษ์ลองมานำเสนอตัวเองสิลูกเอาแบบฝึกหัดมาเลยมาดูซิอ่ะเอาแบบฝึกหัดมาเอาไมค์มาด้วยลูกมาเลยครับดูซิโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวครูเปิดให้หน้านี้หันหน้าดูซิเราวาดรูปอะไรลูก
10: กลางร่ม
0: เอาไม้ไปใกล้วาดรูปอะไรนะไหนบรรยายให้เพื่อนฟังหน่อยซิ
10: ใช้ร่มในการบังแสง
0: ใช้ร่มในการบังแสงคือกิจกรรมที่เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกิจกรรมมีมากมายเลยใช่ไหมลูกแต่นี้เรายกตัวอย่างให้เพื่อนดูว่าเราใช้อะไรนะ
10: ใช้ร่มในการบังแสงครับ
0: ใช้ร่มในการบังแสงช่วยในเรื่องอะไรลูก
10: ช่วยในเรื่องกันให้ร้อนคร
0: ับ อ๋ออะไรนะ
10: กันแล้วก็ไม่แสบตา
0: อ๋อกันร้อนแล้วก็ไม่แสบตาด้วยอ่ะขอบคุณมากครับชัยพฤกษ์ปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับอ่ะแล้วของคุณครูล่ะบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างของคุณครูก็อย่างเช่นในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นควรใช้แสงให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆในการที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้ร่มในการทำให้ลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตานะครับป้องกันดวงตาได้นั่นเองหลายๆคนที่คุณครูเดินไปดูนะครับก็มีเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59กันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆประเมินตนเองในหน้าที่59ได้เลยครับเดี๋ยวครูขอเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับหน้า59ลูกข้อสุดท้ายข้อที่5ดูซิกลุ่มนี้ทำแบบประเมินตนเองหรือยังประเมินแล้วทำข้อ5นะลูกวันนี้ประเมินตนเองข้อ5ครับเอาลบทำไมทำใหม่นี่วาดภาพแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองนะลูกกลุ่มนี้ไหนประเมินตนเองหรือยังประเมินทุกคนแล้วประเมินแล้วอุ้ยวาดสวยวาดภาพสวยมากเก่งมากเลยนี่เราวาดอะไรนั่นน่ะ ใช้ไฟฉายเหรออ๋ออ่ะโอเคสวยงามกลุ่มนี้ประเมินตนเองก่อนลูกมาประเมินตนเองก่อนเดี๋ยวคุณจะได้ถามเหตุผลแล้ววาดรูปอะไรเนี่ยเดินไปกับคุณหมีอันนี้เปิดไฟใช้ไฟฉายวาดภาพสวยนะเนี่ยเก่งมากอ๋อเปิดไฟเหรอก็มีคุณหมีด้วยไงนั่นแหละคุณหมี ทำแบบประเมินตนเองค่ะลูกมาตรงนี้ค่ะให้กี่ดาวดีวันนี
11: ้
0: จักรพรรดิไหนกี่ดาวครับวันนี้ประเมินก่อนเร็วประเมินก่อนของเราล่ะประเมินยังประเมินแล้วอาทิทัศน์เปิดแล้วให้3ดาวเลยโอเคกลุ่มนี้สุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายประเมินตนเองหรือยังครับประเมินตนเองเรียบร้อยดูซิวาดภาพโอ้มีร่มใหญ่ๆเลยอันนี้เดินไปไหนเดินไปทะเลจริงด้วยอย่างที่ครูบอกอันนี้ทำอะไรลูกเนี่ยไปไหนอันนี้คืออะไร หมวก

อ๋อแต่ไม่ได้ยังไม่ได้วาดคนนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำต่อนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันสิว่าแต่ละคนให้กี่ดาวบ้างอ่ะเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือ

0: อ้าวมีอยู่เอ๊ะทำไมล่ะลูกอาดานเนียลองตอบให้คุณหน่อยทำไมให้1ดาวคะลองใช้ไมค์ตอบสิทำไมให้ผลตัวเอง1ดาวลูกวันนี้ทำไมอ่ะตอบเลยครับทำไมให้ตัวเอง1ดาววันนี้บอกเหตุผลสิเราทำกิจกรรมอะไรพลาดไปหรือเปล่าลองบอกสิครับบอกได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับให้1ดาววันนี้ก็ดานเนียลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตนเองอย่างมุ่งมั่นตามที่เราได้วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูขอฝากทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติตนให้ได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นผลดีกับตัวเราทุกๆคนนะครับส่วนการบ้านการบ้านวันนี้มีไหมถ้ายังไม่เสร็จนะครับเด็กๆให้กลับไประบายสีให้สวยงามนะครับคุณครูจะได้ตรวจคะแนนให้เราเนี่ยได้เต็มทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับเอาล่ะเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหากใช้แสงไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างครับปวดตาตามัวหรือ
1: ตาล
0: ้าตาล้าอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราจึงควรป้องกันโดยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั่นเองครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่1 นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับข้อที่1สิ่งของต่างๆที่วางในห้องเรียนอย่างเช่นจานขนมที่มีมดต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโหลเลี้ยงปลาหินรถของเล่นและข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่57และ58นะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จตอนนี้คุณครูขอฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย
3: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับในวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมซึ่งคุณครูคิดว่าใกล้ตัวกับเด็กๆมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอบอกว่าของใช้ส่วนตัวกับ

0: ของใช้ส่วนรวมนักเรียนนั้นพอจะบอกได้ไหมคะตอนนี้ว่าเรามีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างพอบอกได้ไหมคะลูกบอกได้ไหมบอกได้ใช่ไหมคะอ้าวขอหนึ่งคนพอค่ะขอเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งคนขอของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างค่ะลูก
1: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: ผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะทุกคน
2: ใช่
0: ทุกคนตอนนี้เพื่อนยกตัวอย่างว่าผ้าเช็ดตัวใช่ของใช้ส่วนตัวไหมคะลูก
2: ใช่
0: ขออีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: โอ้โหเสียงหนักแน่นมากค่ะเพื่อนปลายทางเราบอกว่าใช่นะคะของใช้ส่วนตัวคือเราใช้ของเราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะดีมากค่ะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะคือสามารถที่จะอธิบายความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังต้องสามารถจำแนกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างเป็นอะไรนะลูก
2: ผ้าเช
0: ็
2: ดต
0: ั
2: ว
0: ผ้าเช็ดตัวพอมาตอนนี้คุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนั้นต่างกันยังไงคะคิดก่อนลูกคิดก่อนใจเย็นคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนนะคะเพื่อนปลายทางนะคะสามารถที่จะตอบคำถามนั้นกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้เอามือลงค่ะทุกคนนั้นยกมือหมดเลยเมื่อสักครู่นี้คำถามข้อที่1ให้กลุ่ม1ไปแล้วตอนนี้ขอเป็นกลุ่มที่2นะคะในกลุ่มที่2ใครจะตอบดีคะส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมต่างกันยังไงคะ
3: ต่างกันครับเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้แค่คนเดียวครับแต่ว่าของใช้ส่วนรวมคนอื่นมาใช้ด้วยครับ
0: เพื่อนบอกว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้คนเดียวถ้าของใช้ส่วนรวมนั้นคนอื่นจะมาใช้ด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วดินสอของเราเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะของอะไรเพื่อนบอกมีส่วนกลางด้วยของอะไรคะของใช้ส่วนตัวแต่ทำไมลูกเพื่อนเราหยิบใช้ได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ทำไมนะลูกต้องขออนุญาตก่อนนะคะเก่งมากค่ะของใช้ส่วนตัวบางอย่างสามารถให้คนอื่นยืมได้แต่บางอย่างก็ไม่สามารถให้คนอื่นยืมได้นะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวที่เพื่อนยกตัวอย่างไว้คือเราใช้แล้วเราจะให้เพื่อนยืมไม่ได้แล้วแต่ดินสอยังสามารถทำไมลูกให้คนอื่นยืมได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะทีนี้เรามาดูค่ะความหมายของของใช้ส่วนตัวนะคะคือของที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจจะติดโรคต่างๆได้เอ๊ะมันน่าจะมีโรคอะไรบ้างคะถ้าเกิดเราไปใช้ร่วมกันมีโควิดมีอะไรอีกลูกเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรนะลูกว่าไงคะลูกหยิบไมค์เลยค่ะลูกหยิบไมค์เลยเพื่อนที่ยกมืออยู่เมื่อกี้นี้ผู้ชายก็ได้ค่ะลูกหยิบไมค์เลยค่ะใครตอบก่อนดีคะ
4: ไข้หวัดครับ
0: เป็นไข้หวัดนะคะเอามีใครอยากตอบอีกเอาวันใหม่ค่ะลูก
5: อีสุกอีใสค่ะ
0: เป็นอีสุกอีใสนะคะมีโรคอะไรอีกไหมคะมีไหมนึกออกไหมคะมือเท้าปากใช่ค่ะคือมีหลายโรคเลยนะคะที่เราจะสามารถติดต่อกันได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นโรคเห่าด้วยเอ๊ะโรคเห่าใช้อะไรร่วมกันนะใช้หวีเพื่อนหวีเสร็จแล้วเรามาหวีต่อใช่ไหมคะมองดูเหมือนจะเอ๊ะก็ใช้กันได้นี่แต่ว่าทำไมคะเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเป็นเห่าอยู่ใครเห่า

0: จจะติดที่ไหนลูกที่หวีแล้วเราก็มาหวีผมเราใครเห่าก็ทำไมลูกไปติดที่ผมเราหลังจากนั้นก็ฟักตัวออกมาเห็นไหมคะสามารถติดได้โรคตาแดงล่ะน่าจะใช้อะไรด้วยกันนะใช้คอนแทคเลนส์เลยเหรอลูกเราจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราไปให้เพื่อนเลยเหรอเราน่าจะใช้อะไรดีลูกใช้แว่นเป็นไปได้นะคะเพื่อนใส่แว่นใส่ตาสั้นอยู่เราทำไมลูกไปยืมของเพื่อนไปทดลองเล่นของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะมีอีกผ้าเช็ดหน้าเห็นไหมคะอย่าไปใช้ร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้ติดโรคต่างๆนะคะไข้หวัดอาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงลูกอาการจะหนักกว่านะคะลูกแล้วที่สำคัญทำไมลูกพอเราเป็นโรคไข้หวัดแล้วเสียการเรียนด้วยใช่ไหมลูกแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็บอกมีโรคอีกนะอิสุอิสัยใช่ไหมคะมือเท้าปากอีกฉะนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ้าวทีนี้มาดูของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างขอที่กลุ่มสากดีกว่าค่ะขอทุกคนเลยได้ไหมคะลูกเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำค่ะลูกเอาแบบที่คนอื่นยืมไม่ได้เลย
1: แปรงสีฟันค่ะ
0: แปรงสีฟันเพื่อนช่วยเพื่อนได้ค่ะลูกช่วยเพื่อนได้เลยลูก
1: ผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนได้เลยค่ะในกลุ่ม
1: ขวดน้ำ
0: ขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะคะดีอะไรดีคะ
1: ครับ
0: อะไรนะลูก
1: ช้อน
0: ช้อนค่ะคือช้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้านักเรียนทานแล้วนักเรียนจะให้เพื่อนต่อเนี่ยไม่ควรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วไปล้างทำความสะอาดแล้วอาจจะให้คนอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดเรารับทานอาหารอยู่เธอเราขอทานอันนั้นบ้างสิตักป้อนเพื่อนแบบนี้ได้ไหมลูกไม่นะลูกนะหมดยังคะลูกยังได้อีกไหมยังมีอีกไหมคะลูกเพื่อนช่วยได้ค่ะอะไรดีคะ
1: แมส
0: อะไรนะคะ
1: แมสค่ะ
0: หน้ากากอนามัยหรือแมสนะคะเพราะบางครั้งบางสถานที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเขาจะไม่ให้เราเข้าไปใช่ไหมคะเราเอ๊ะเพื่อนมีอยู่ไหนเธอขอยืมหน่อยสิเรายืมใส่แป๊บเดียวได้ไหมลูก
2: ไม่ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะลูกนะของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำเมื่อกี้เด็กๆก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะคุณครูยกบ้างนะคะมีผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันหวีแก้วน้ำนะคะของพวกนี้ไม่ควรที่จะให้เพื่อนยืมเลยนะถึงแม้ทำความสะอาดแล้วอย่างเช่นแปรงสีฟันเราแปรงเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วเพื่อนเอาต่อไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะ
2: ไม
0: ่เอานะคะไม่ต้องใจดีให้เพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปขอเพื่อนด้วยแปรงสีฟันของแบบนี้ใช้ต่อไม่ได้เพราะว่าทำไมลูกอยู่ในช่องปากของเราใช่ไหมคะเรามีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้และเพื่อนมีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะเอาทีนี้มาดูอย่างแรกเลยค่ะที่ครูจะแนะนำผ้าเช็ดหน้ามีไว้ใช้ทำอะไรมั้งคะลูก
2: เช
0: ็
2: ดหน
0: ้าตอนเวลาเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมหรือว่าตอนที่เราเหงื่อออกเราก็ใช้ซับเหงื่อซึ่งรู้ไหมว่าในเหงื่อของเราก็จะมีทำไมลูกมีน้ำเหงื่อเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ถูกไหมคะแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะเป็นสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของแต่ละคนนะคะเอามาดูวิธีใช้กันค่ะใช้คอยซับหรือเช็ดสิ่งสกปรกออกตามใบหน้าหรือตามมือของเรานะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆพกผ้าเช็ดหน้ากันไหมบางคนก็พกบางคนก็ไม่พกนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีผ้าเช็ดหน้าเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเวลาถ้าเกิดเราทำไมลูกเหงื่อไหลเราก็สามารถซับได้หรือบางครั้งเรามือเลอะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราควรที่จะเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้านะคะทุกๆวัน นะคะถึงแม้วันนี้เราไม่ได้ใช้แต่เรานำมาโรงเรียนแล้วเราก็ควรที่จะนำไปซักนะคะทุกครั้งเลยนะคะเมื่อซักเสร็จแล้วค่ะการจัดเก็บของเขาควรจัดเก็บยังไงทำไงนะคะลูกพับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปนะลูกนะเอ๊ะอันนี้ล่ะ
2: แปรงส
0: ี
2: ฟัน
0: แปรงสีฟันเวลาใช้ใช้ยังไงคะลูกใช้แปรงฟันเลยไหนบอกขั้นตอนการแปรงฟันหน่อยได้ไหมบีบยาสีฟันล้างแปรงก่อนแล้วบีบยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันพอแปรงฟันเสร็จแล้วล่ะคะล้างให้สะอาดแล้วก็โอ้โหเก่งจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่เด็กๆบอกเลยนะคะมาสักครู่นี้คือแปรงสีฟันเนี่ยวิธีใช้แปรงสีฟันนะคะคือใช้แปรงฟันให้สะอาดค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะควรล้างคราบยาสีฟันแล้วก็ฟองออกให้หมดด้วยนะคะแล้วเวลาล้างออกหมดแล้วนักเรียนทำยังไงต่อลูกเอาไปเก็บที่เดิมบางคนบอกว่าไงลูกสะบัดให้น้ำที่แปรงสีฟันนั้นทำไมลูกออกให้หมดหรือทำไมคะลูกดีดที่แปรงสีฟันหรือเคาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีจริงกันนะคะคือพยายามให้ตรงแปรงนะคะน้ำออกให้เยอะที่สุดนะลูกนะหลังจากนั้นค่ะการจัดเก็บของเราถ้าบ้านใครมีที่แขวนเราก็สามารถที่จะทำไมลูกนำไปแขวนได้นะคะโดยแขวนเก็บไว้ที่ไหนลูกติดผนังห้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่แขวนล่ะลูกทำยังไงคะ
2: ใส
0: ่แก้วน้ำไว้นะคะแบบนี้โดยพยายามให้ตรงส่วนที่เป็นแปรงนั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนเพื่อที่ทำไมลูกเขาจะได้แห้งนะคะไม่ควรนำแปรงนั้นคว่ำลงไปด้านล่างนะลูกนะต่อไปค่ะหวีเวลาเราใช้ยังไงคะลูก
2: หว
0: ี
2: ผม
0: แล้วยังไงอีกแล้วเราก็เอาเก็บไว้เลยแล้วเวลาทำความสะอาดหวีอะคะลูก
2: ล้าง
0: ยังไงคะ
2: เอาไปล
0: ้
2: างน
0: ้
2: ำ
0: เอาไปล้างน้ำแล้วก็เช็ดมีเคาะด้วยแสดงว่าเอาเส้นผมออกถูกหมดเลยค่ะแต่ยังไม่ถูกที่สุดนะคะเพื่อนบอกว่าเวลาใช้หวีเสร็จหนึ่งมีอะไรนะลูกเอาผมออกเอาไปล้างน้ำเอาไปเคาะนะคะดีหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้หวีแล้วนะคะเราใช้สำหรับการหวีผมให้เรียบใช่ไหมแล้วในหนังศีรษะของเราเนี่ยก็จะมีคราบไขมันด้วยนะคะลูกเมื่อใช้เสร็จแล้วเราดึงผมออกเราเก็บเข้าที่อันนี้ถ้าเราใช้คนเดียวหรือทำไมลูกสักหนึ่งสัปดาห์เราต้องควรนำไปล้างเวลานำไปล้างไม่ใช่เพียงแค่ล้างน้ำเปล่าเราควรล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ นะคะหรืออาจจะใช้แชมพูสระผมก็ได้นะคะโดยนำแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วมาขัดตรงส่วนที่เป็นซีกๆนะคะให้สะอาดยิ่งขึ้นนะลูกนะอาจจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้นะคะลูกนี่ค่ะวิธีการจัดเก็บค่ะเราอาจใส่ไว้ในไหนลูกในตะกร้านะคะหรือกระจาดก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่อะไรคะภาชนะทรงสูงอาจจะคือหาที่ใส่ให้เรียบร้อยไม่วางกระจัดกระจายนั่นเองนะคะแก้วน้ำมีใครยืมแก้วน้ำเพื่อนบ้างมีไหมมีงั้นครั้งต่อไปเราไม่ยืมแก้วน้ำเพื่อนแล้วนะคะลูกแก้วน้ำเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเลยนะวิธีใช้ค่ะเราก็ใช้ทำไมลูกใช้ดื่มน้ำนะคะหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปคว่ำให้เรียบร้อยด้วยนะคะการจัดเก็บค่ะถ้าแก้วเรามีหูและที่บ้านเรามีที่แขวนหรือที่โรงเรียนมีที่แขวนอยู่หลังห้องนักเรียนก็ทำไมลูกนำไปแขวนให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหูล่ะทำยังไงคะ
2: เอาความแก้ว
0: เอาความแก้วไว้นะคะ เราสามารถหาที่วางแล้วคว่ำแก้วให้เรียบร้อย

0: อันนี้คือผ้าเช็ดตัวนะคะเราให้เพื่อนยืมได้ไหมเอาจริงๆขออีกรอบหนึ่งเอาจริงๆได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ก็วันนี้ไม่มีเลยตัวเปียกแล้วอาบน้ำไม่มีผ้าเช็ดตัวเลยให้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะยังไงเราก็ให้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ว่าเพื่อนจะอ้อนวอนเรายังไงก็ตามเราให้ได้ไหมลูกไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่ควรไปยืมของเพื่อนด้วยนะลูกนะผ้าเช็ดตัวเราจะใช้หลังที่เราทำไมลูกอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็ดตัวให้แห้งนะคะการจัดเก็บค่ะเรานำไปผึ่งนะคะนำไปผึ่งให้แห้งแบบนี้แล้วก็สามารถนำมาใช้ต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องซักแล้วผ้าเช็ดตัวเราอาจจะใช้กี่วันลูก3วันแล้วเราจะซักเราก็ต้องไปผึ่งก่อนนะคะเราไม่ควรที่จะใช้เสร็จแล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นไปลูกคือวันนี้เราจะซักเราใช้เช็ดตัวเสร็จแล้วเราไปลงตะกร้าถ้าเราไปลงตะกร้าเลยผ้าเช็ดตัวมันทำไงลูกมันยังชื้นอยู่พอมันชื้นอยู่แล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นยังไงลูกผ้าตัวอื่นมันก็จะทำไงคะลูก
1: เป
0: ียกแล้วก็ชื้นตามด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วควรจะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะถ้าจะนำไปซักเราก็สามารถที่จะนำที่ผึ่งแห้งแล้วนั้นไปใส่ตะกร้าซักได้นะลูกนะทำแบบนี้ไหมคะเวลาอยู่บ้านทำไหมคะเยี่ยมมากเลยอาบน้ำเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดตัวไปแขวนเองไหมทำไมเสียงเบาจังเลยแขวนเองคะแขวนเองไหมคะเยี่ยมมากค่ะเอาทีนี้ของใช้ส่วนรวมบ้างน่าจะมีอะไรบ้างในห้องเราตอนนี้มีของใช้ส่วนรวมอะไรบ้างลูกมีโต๊ะเก้าอี้ถ้าวันนี้เราไม่มาเพื่อนสามารถมานั่งได้ไหมลูกได้นะคะเอามาดูของใช้ส่วนรวมค่ะคือสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนว่าทำไมลูกใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นในห้องนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้มีไมโครโฟนใช่ไหมลูกมีเครื่องปรับอากาศนะคะเด็กๆเรียกว่าแอร์เวลาเราใช้ของใช้ส่วนรวมเราต้องทำยังไงลูกช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากลับไปที่ห้องปลายทางแล้วของใช้ส่วนรวมเราก็จะมีอะไรบ้างลูกมีพัดลมมีโต๊ะมีเก้าอี้มีไม้กวาดดอกหญ้ามีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่ตากผงมีไม้ถูพื้นนะคะพวกนี้คือเราใช้ร่วมกันทุกคนในห้องเรียนนะคะการดูแลรักษาล่ะคะลูกของใช้ส่วนรวมดูแลยังไงดีคะไม่ใช่ของเราเราจะดูแลยังไงดีคะใครจะตอบได้บ้างเอาวันใหม่ค่ะ
2: เก็บที่เดิมค่ะ
0: เก็บที่เดิมใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมนะคะมีใครจะเสริมไหมลูกนโมค่ะ
3: ล้างครับ
0: ล้างนะคะเวลาเราดูแลรักษานะคะก็คือเราต้องช่วยกันทำไมลูกดูแลคือให้เหมือนเป็นของเราเลยนะเพื่อนก็ตอบถูกนะว่าคือนำมาใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมไม่ใช่หยิบไม้กวาดมาจากหลังห้องพอใช้เสร็จทำไมลูกเอาไปไว้ห้องอื่นเพื่อนเราก็หาไม่เจอถูกไหมหรือว่าเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะตัวเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะลูกนะเวลาเราใช้เราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะและต้องดูแลรักษานะคะความสะอาดหลังการใช้งานด้วยอย่างที่นโมบอกว่าใช้เสร็จแล้วต้องล้างด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันแต่เอ๊ะนโมเราใช้อะไรเสร็จแล้วเราล้างคะลูกของใช้ส่วนรวม
3: ชามครับ
0: ชามหรืออาจจะเป็นจานที่โรงอาหารใช่ไหมคะที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างให้เรียบร้อยด้วยเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาทดสอบความเข้าใจกันดูซิว่าเด็กๆสามารถที่จะแยกของใช้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมได้ไหมนะคะโดยคุณครูจะมีซองสุ่มให้นะคะมีซองสุ่มให้ทุกคนเลยนะเวลานักเรียนได้ซองสุ่มแล้วให้นักเรียนบอกว่าในซองของนักเรียนนั้น เป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือนักเรียนอาจจะจับมาแล้วในนั้นมันเขียนว่าของใช้ส่วนตัวถ้าเขียนว่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนจะต้องทำไมลูกยกตัวอย่างของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเกิดหยิบมาแล้วสมมุติเป็นแปรงสีฟันต้องตอบว่าอะไรลูกเยี่ยมมากค่ะไหนขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวครูจะสาธิตเชิญเลยค่ะลูกมาข้างหน้านี่เลยลูกเอาลูกมาง่ายๆเลยค่ะถือให้คุณครูก่อนลูกสมมติคุณครูหยิบก่อนลายนี้มีของรางวัลด้วยนะคุณครูจะพยายามหยิบอันที่ไม่มีของรางวัลเราแกะดีๆนะลูกนะแล้วกระดาษต้องเก็บไว้ลูกเก็บให้เรียบร้อยด้วยอ่านว่า
2: สมุดค่ะ
0: สมุดเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
2: ส่วนรวม
0: ฮะสมุดของตัวเองเราจะไปพูดถึงสมุดเพื่อนทำไมสมุดเป็นของใช้ส่วนตัวของเราเราก็ต้องตอบว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะแบบนี้ได้ไหมลูกทำได้ไหมคะคุณครูไม่อยากแกะเพิ่มแล้วนะแล้วหนูเก็บอันนี้ไว้ตอนขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะมาบอกคุณครูโดยที่ว่าเราจะให้ทุกกลุ่มพอถึงกลุ่มที่1กลุ่มที่1ก็เดินขึ้นมาข้างด้านหน้านี้เวลาลงก็ลงไปทางด้านซ้ายมือนะคะเอาลงไปทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วลงอ้อมไปเลยแบบนี้ได้ไหมคะลูกได้ไหมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมหยิบเองเลยค่ะรีบหยิบเลยค่ะลูกอย่าเพิ่งแกะนะคะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวแกะพร้อมกันอย่าเพิ่งแกะเพื่อเราบีบถุงสุ่มครูแบนเลยหยิบคนละหนึ่งอันค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นจะมีข้อความอยู่ในนี้ค่ะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งแกะลูกคุณครูเขย่าก่อนอุ๊ยอันที่มีของรางวัลเนี่ยเด็กๆรับไปหมดแล้วแต่อย่าเพิ่งค่ะคุณครูเหลือไปเห็นว่าคุณครูมีของมาให้เด็กๆได้ดูอ้าวนี่เดี๋ยวก่อนที่จะแกะเรามาดูของใช้ส่วนตัวกันก่อนนะคะของใช้ส่วนตัวที่คุณครูนำมาเนี่ยอะไรคะลูก
2: หว
0: ีผมคุณนกหวีผมแล้วอุ๊ยผมเธอยุ่งเอาไปหวีได้ไหมคะอุ๊ยดูเพื่อนเราสิอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ค่ะที่คุณครูบอกว่าถ้าเราจะทำความสะอาดเราต้องใช้แปรงสีฟันทำไมลูกผสมสบู่อ่อนนะคะแปรงทางนี้ออกด้วยนะคะแต่นี่แปรงสีฟันใหม่นะลูกนะนี่ล้างทุกครั้งนะลูกนะห้ามใช้ต่อกันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันค่ะที่บอกว่าใช้เสร็จแล้วเวลาล้างแล้วให้นักเรียนทำไมลูกอาจจะเคาะแบบนี้นะคะหรือใช้นิ้วของเราค่ะกรีดตรงนี้ค่ะเพื่อให้ทำไมลูกให้น้ำที่อยู่ตรงแปรงเนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะลูกต่อไปค่ะผ้าเช็ดหน้าเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเช็ดอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมเช็ดเสร็จแล้วเราไปให้เพื่อนใช้ต่อได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะบางครั้งเราอาจจะจามไปอัชเชยอัชเชยเราก็มีทำไมลูกน้ำลายเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราไปให้เพื่อนต่อได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้มันก็แห้งดีนะเช็ดไหมลูกไม่เช็ดแล้วนะคะแก้วน้ำอีกค่ะเวลาเราใช้เพื่อนบอกว่าเธอก็ดื่มทางด้านนี้ไปสิเดี๋ยวเราดื่มด้านนี้ดีไหมลูก
2: ไม
0: ่ดีถ้าจะใช้ต่อจริงๆควรจะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอากลับมาใช้ไม่ควรใช้ต่อจากเพื่อนทันทีเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ้าวงั้นตอนนี้

0: แกะกล่องสุ่มได้เลยค่ะทำไมไม่แกะของตัวเองทำไมไปแกะแล้วมองอย่างเงี้ยไม่ดูของตัวเองเหรอลูกทำไมอยากเห็นของเพื่อนมากกว่าของเราทุกคนจะมีข้อความหมดนะคะอะไรนั้นมีข้อความบางคนอาจจะมีของรางวัลด้วยอุ้ยเพื่อนตื่นเต้นมากฝั่งนี้ไม่ได้ของรางวัลด้วยของรางวัลเก็บไว้เลยค่ะลูกแต่ข้อความมีทุกคนใช่ไหมอ้าวทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะออกมาด้านนอกนี้นะคะนักเรียนอาจจะปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือว่านักเรียนนั้นจะทำไมลูกจะยกตัวอย่างอะไรดีนะคะพร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่งพร้อมไม่พร้อมกลุ่มห้าพร้อมไหมคะอ่ะกลุ่มห้ามาก่อนเลยค่ะกลุ่ม5เรียงกันมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเดินออกไปทางด้านนี้นะคะกลุ่ม5ได้อะไรคะลูก
1: ของใช้ส่วน
0: ได้
1: ของใช้ส่วนตัวค
0: ่
1: ะ
0: ได้ของใช้ส่วนตัวงั้นหนูต้องยกตัวอย่างมา1อย่างค่ะคือ
1: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นไปไหนล่ะลูกคนอื่นมาแล้วเรียงกันออกมาเลยค่ะได้อะไรคะลูก
1: ใช้ส่วนรวม
0: ได้ของใช้ส่วนรวมขอตัวอย่างของใช้ส่วนรวม1อย่างค่ะ
1: ไม้กวาด
0: เยี่ยมมากค่ะได้อะไรคะลูก
1: ของใช้ส่วนตัว
0: บอกก่อนว่าหนูได้อะไรคะ
1: ชุดชั้นใน
0: ชุดชั้นในอ้าวทุกคนตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วเราต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนนั้นสามารถจำแนกถูกไหมถ้าผิดเราก็ต้องช่วยกันบอกว่าผิดเข้าใจไหมลูกอ้าวตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเพื่อนได้อะไรคะลูก
1: ชุดชั้นใน
0: ชุดชั้นในเป็นเมื่อกี้หนูตอบถูกแล้วลูกเป็นอะไรเป็นอะไรนะ
1: ของส่วนตัว
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะของหนูได้อะไรคะลูก
1: แปรงลบกระดานค
0: ่
1: ะ
0: แปรงลบกระดานเป็น
1: ของส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมดีมากค่ะหนูเป็นอะไรคะลูก
1: ของใช้ส่วนรวม
0: ของใช้ส่วนรวมหนูยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
1: อารมณ์ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม1ค่ะตามด้วยกลุ่ม2พร้อมใช่ไหมคะหนูได้อะไรคะลูก
1: แก้วน้ำค
0: ่
1: ะ
0: แก้วน้ำเป็นของใช้ส่วน
1: ตัว
0: เยี่ยมมากค่ะเอาเดินมาทางด้านนี้เลย
1: ได้ของใช้ส่วนตัวค่ะ
0: งั้นต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
1: ผ้าเช็ดตัวค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะตอนนี้ยังไม่เจอของใครผิดเลยนะกลุ่ม2เตรียมได้เลยค่ะ
2: ได้ที่ตักผงครับ
0: ที่ตักผงเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
2: ส่วนรวมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะ
3: แปรงสีฟันครับ
0: แปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
3: ส่วนตัวครับ
0: เยี่ยมมากครับกลุ่ม2มารอได้เลยค่ะ
4: ไม้ถูพื้นครับ
0: ไม้ถูพื้นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
4: ส่วนรวมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งงานหนูอยู่กลุ่มไหนคะลูกกลุ่มหนึ่งยังไม่หมดได้เลยคะ
1: ของ
0: ใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะอะไรดีนะ
1: แปรง
0: สีฟันเก่งมากค่ะกลุ่มสองยังกลุ่มสองแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไปสองกลุ่มยังไม่เจอใครผิดเลยนะ
1: ของใช้ส่วนตัว
0: ของใช้ส่วนตัวหนูได้เลยคะลูก
1: กระเป
0: ๋
1: า
0: อ่านเลยค่ะได้กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหม
5: ใช
0: ่ใช่เก่งมากได้ข้อความว่า
1: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: ผ้าเช็ดหน้าค่ะลูก
1: ผ้าเช็ดหน้า
0: ผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
1: ส่วนตัวค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะ
1: หนังสือเรียน
0: หน
1: ัง
0: สือเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
1: ส่วนตัว
0: เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม3เตรียมมาได้เลยค่ะ
1: ของใช้ส่วนรวม
0: ของใช้ส่วนรวมงั้นหนูต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะลูก
1: โต๊ะเก้าอี้ค่ะ
0: โอ้โหยก2อย่างเลยนะเก่งมากค่ะ
1: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างเลยดีครับ
1: โซฟาค่ะ
0: โอ้โหโซฟานะคะ
1: ของใช้ส่วนรวมครับ
0: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างอะไรดีคะ
1: โต๊ะเก้าอี้ครับ
0: โต๊ะเก้าอี้

0: นะคะได้อะไรคะลูก
1: กระเป๋าดินสอค่ะ
0: กระเป๋าดินสอเป็น
1: ส่วนตัว
0: ส่วนตัวนะคะเยี่ยมมากค่ะ
1: สนามเด็กเล่นค
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยได้ของใหญ่ด้วยลูกสนามเด็กเล่นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
1: ส่วนรวมค่ะ
0: ส่วนรวมค่ะ
1: ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
1: ส่วนตัวค่ะ
0: ส่วนตัวโอ้โหตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบทั้งห้องนะคะยังไม่มีใครตอบผิดเลยได้อะไรครับลูก
2: หวีครับ
0: หวีเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
2: ส่วนตัวครับ
0: เก่งมากค่ะกลุ่ม4เชิญเลยค่ะ
3: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
3: ส่วนรวม
0: ส่วนรวม
4: ของใช้ส่วนตัว
0: ของใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่างมาค่ะอะไรดี
1: หวีค่ะ
0: หวีนะคะเก่งค่ะ
5: ของใช้ส่วนตัวค
0: ่
5: ะ
0: ได้ของใช้ส่วนตัวยกตัวอย่างมาค่ะ
5: กางเกงครับ
0: กางเกงนะคะเก่งมากได้เลยครับลูก
5: พัดลมครับ
0: พัดลมเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
5: ส่วนรวมครับ
0: ส่วนรวมนะคะเก่งมากค่ะทำไมเหลือแค่นี
2: ้ดินสอครับ
0: ได้ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
2: ส่วนรวมครับ
0: ฮะ
2: ส่วนรวม
0: ฮะ
2: ใช้ส่วนรวม
0: ฮะหลายฮะแล้วนะ
6: ส่วนตัว
2: ส่วนตัวครับ
0: ส่วนตัวเอาใหม่ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนจะเราให้ยืมได้ไหมได้แต่ต้องให้เพื่อนอนุญาตก่อนนะคะถ้าเราไปหยิบมาได้หยิบของเพื่อนมาเลยได้ไหมไม่ได้นะลูกนะเอาไปต่อไปครับ
7: ของใช้ส่วนตัวครับ
0: ของใช้ส่วนตัวขอหนึ่งอย่างค่ะ
7: เสื้อครับ
0: เสื้อนะคะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆสามารถตอบได้เกือบทุกคนเลยอาจจะมีสับสนเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้นี่มีใครได้รางวัลไปบ้างโอ้โหเก็บรางวัลนั้นไว้นะคะเป็นลูกอมเอาไว้ทำไมลูกค่อยรับประทานตอนเลิกเรียนนะลูกนะอ้าวตอนนี้มันก็จะมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่เราสามารถใช้ให้เพื่อนยืมได้บ้างนะคะอย่างเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือกระเป๋านักเรียนของเราก็ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเราถ้าเพื่อนจะมาหยิบหรือจะมาเปิดต้องทำไมลูกต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อนคะเจ้าของเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปเปิดแล้วหยิบหนังสือเพื่อนมาหยิบสมุดเพื่อนมาได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าเขาหอมขอยืมสมุดภาษาไทยหน่อยแล้วให้เจ้าตัวเขาหยิบให้เราเข้าใจไหมคะหรืออาจจะบอกว่าตังขอยืมในตังอยู่ไหนขอยืมยางลบหน่อยถ้าเพื่อนไม่ให้ผิดไหมคะลูก
8: ไม
0: ่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเขานะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะมาดูที่งานเด็กๆกันบ้างนะคะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4ค่ะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ้าวก็คือให้นักเรียนนั้นดูรูปภาพแล้วก็บอกว่าในภาพนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะเอาหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะดูจากภาพแล้วตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูยังเหลือสลากอยู่อีก4อันอยากจับไหมอ่ะอุ้ยเอาทางนี้ดีกว่าแกะเลยค่ะลูกแกะเลยอ้าวให้กลุ่มนี้หมดเลยเอาแกะเลยค่ะไหนดูซิว่าจะตอบได้ไหมได้ว่าอะไรคะลูกไหนไปดูนโมนโมได้ว่าอะไรลูกอุ๊ยทำไมนโมดวงดีจังได้ลูกอมด้วยแกใส่ยังครับถ้านโมตอบถูกคราวนี้ถึงจะได้ของรางวัล นะลูกถ้าตอบผิดนี่คุณครูยึดของรางวัลเลยนะเอาของรางวัลเก็บไว้ก่อนเป็นลูกอมอู้ยยาวจังเขียนว่าอะไรคะ
1: ไม้กวาดดอกหญ้าครับ
0: ไม้กวาดดอกหญ้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
1: ส่วนรวมครับ
0: โอ้โหอ่ะแล้วรางวัลไปเลยค่ะโต๊ะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
2: ส่วนรวมค่ะ
0: ค่ะเก่งค่ะแล้วนี่มีอะไรมั้ยลูกอุ๊ยมีของรางวัลด้วยแต่ยังแกะไม่ได้สักทีครูก็อยากแกะมั้งเนาะขอมั่งเอารางวัลไปก่อนค่ะลูกและนี้เขียนว่าของใช้อะไรลูกส่วน
3: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมขอหนึ่งอย่างค่ะ
3: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้นะคะกลุ่มนี้แหละค่ะลูก
4: รองเท้า
0: ชั้นวางรองเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
4: ส่วนรวมค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะอ่ะตอนนี้เวลาเราใกล้หมดลงแล้วนะคะเด็กๆทำใบงานเสร็จหรือยังอ้าวถ้าเสร็จแล้ววางอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะนับ1วางอุปกรณ์การเรียนแล้วนับ2ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะยังมีเพื่อนไม่ปรบมือนะคะปรบมือ3ครั้งค่ะกอดอกนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะคะฉะนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองค่ะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะคะนักเรียนนั้นสามารถทำงานได้เป็นยังไงนะคะมาดูหัวข้อการประเมินนะคะด้านบนค่ะสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือตัวเราทำได้นะคะถ้าเราทำได้ดีให้เรานั้นระบายดาวทั้งหมด3ดวงเลยแต่ถ้าเกิดทำได้บ้างระบายดาวแค่2ดวงถ้ายังทำได้ไม่ค่อยดีนะคะให้ระบาย1ดวงนะคะโดยในหัวข้อก็จะมีทั้งหมด9หัวข้อนะคะที่เราได้เรียนไปนะลูกนะหนูก็ไประบายสีตามที่ตนเองทำได้นะคะอันนี้คือการประเมินตนเองนะลูกนะสรุปบทเรียนวันนี้ได้ว่ายังไงบ้างไหนใครบอกได้ไหมคะได้ยังไงคะลูกไหนลองพูดพร้อมกันสิ
5: ของใช้ส่วน
0: ของใช้ส่วนทำไมลูก
5: ส่วน
0: แยกของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนะคะดีมากค่ะสรุปของเราในวันนี้นะคะของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นของใช้ที่ใช้เฉพาะบุคคลนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อค่ะส่วนของใช้ส่วนรวมนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเพราะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือจะอยู่ในหน่วยที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าใสนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะคือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: หมดน้ำความคารม

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิต

0: ฟิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: และสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีนป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลงไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รักกันทั้งหมดทางความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาดีๆนะคะสนุกสนานมาให้เด็กๆของคุณครูได้เรียนรู้กันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรคะเรื่องเสียงใช่ไหมคะมีเสียงอะไรบ้างคะ
2: เสียง
1: มนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงอะไรคะ
2: เ
1: สียงขับร้องใช่ไหมคะมีเสียงอะไรคะเสียงเครื่องดนตรีนั่นเองที่เราได้แยกประเภทกันไปใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วก็แยกประเภทได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้กันก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเรื่องของ

0: เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1เลยเด็กๆจะต้องระบุลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆค่ะ2ค่ะปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกายและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะเด็กๆจะต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมีรูปแบบอย่างไรบ้างแล้วก็เด็กๆจะต้องร้องเพลงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคะคุณครูมีคำถามวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบใดได้บ้างคะที่จะสื่อให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ได้ว่าเรากำลังทำท่าทางอะไรอยู่อ่ะกลุ่มที่4นะคะตอบค่ะ
1: ครับ
0: การอะไรคะ
1: เดิน
0: การเดินนะคะถูกต้องไหมคะการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเป็นนะคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: ชี้ค่ะ
0: การชี้ใช่ไหมคะการชี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย
3: การวิ่งค่ะ
0: การวิ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยมีอะไรอีกคะกลุ่ม1บ้างกลุ่มที่1ปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะอะไรเอ่ยเราจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรได้บ้างคะ
4: การกระโดดครับ
0: กระโดดใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
5: การไหว้ครับ
0: การ
5: ไหว้ครับ
0: การไหว้นะคะกลุ่ม2ค่ะ
6: การเต้นค
0: ่
6: ะ
0: การเต้นใช่ไหมคะใช่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็รับรู้ได้แล้วนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรท่านครูยืนตรงแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ
7: ไม่
0: ท่านครูเดินเดินเดินเดินเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะเป็นนะคะท่านครูหัวเราะหัวเราะพร้อมกับขยับท่าทางไปด้วยแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ
7: เป็น
0: เป็นนะคะถ้าการนอนล่ะคะนอนหลับเป็นไหมคะถ้านอนถ้าเรานอนหลับเฉยๆเนี่ยก็คือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยับตัวล่ะคะเป็นไหมคะเป็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจต่างๆเช่นการเดินการวิ่งนะคะกระโดดและมีอื่นๆอีกนั่นคือเต้นใช่ไหมคะเต้นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราสามารถนำไปใช้ประกอบกับเพลงหรือเรื่องราวต่างๆได้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนเล่นแบบคนทำยังไงคะเช่นถ้าคุณครูอยากให้เด็กๆเป็นคนชราเป็นคนแก่เด็กๆต้องทำท่ายังไงคะเป็นยังไงคะโอ้หลังค่อมเลยใช่ไหมคะต้องทำอะไรอีกคะถือไม้เท้าด้วยไหมคะแล้วต้องพูดเป็นไงคะโอ้เก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะอันนี้เป็นการเรียนแบบของคนนะคะมีสัตว์แล้วก็สิ่งของหรือธรรมชาตินะคะแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามเหตุการณ์นั่นเองค่ะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองเอาล่ะเรามาลองยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะคนแก่หรือคนชรา ทุกคนปฏิบัติค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นคนแก่อยู่โอ้ต่อไปกระต่ายโอ้ไปทางด้วยนะคะปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะต่อไปแมวบ้างแมวมีเสียงร้องด้วยเป็นเสือเป็นเสือต้องมีเสียงขู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นงูเป็นงูงูงูเป็นปลาเป็นปลาอันนี้คือการเรียนแบบอะไรคะสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปธรรมชาติบ้างอ้าวลองสิเป็นลมลมพัดทำไงคะลมพัดลมพัดใช่ไหมคะฝนตกทำไงเอ่ยฝนตกฝนกำลังตกลงมาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปเป็นต้นไม้เพื่อนบอกอยากเป็นต้นไม้ต้นไม้ขยับได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่คะเวลาลมพัดใช่ไหมคะแต่ขยับแรงไหมคะขยับแรงเป็นอะไรคะเป็นลมแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรอีกอ้าวเราลองเป็นสิ่งของกันบ้างสิ่งของเอากรรไกรทำไงกรรไกรเป็นกรรไกรโอ้เป็นบ้านเป็นบ้านอ๋อเป็นบ้านคุณครูเป็นบ้านด้วย
3: เป็น
0: บ้านเป็นอะไรแล้วเป็นเก้าอี้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: ทำยังไงคะอ่ะทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นเป็นเก้าอี้ทำยังไงคะนั่งใช่ไหมคะเป็นเก้าอี้โอ้เก่งมากๆนั่งที่ค่ะนั่งที่ปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นอะไรอีกดีเป็นเบบีเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของและธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้นะคะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันบ้างนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะคืออะไรคือการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะเป็นการแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงและเหมาะสมกับจังหวะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูให้เด็กสมมติว่าเป็นเพลงช้างใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทำท่ายังไงคะทำท่าเป็นปลาได้ไหมได้ไหมคะเป็นกระต่ายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องทำท่าอะไรคะช้างใช่ไหมคะท่าทางจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนะคะเนื้อร้องเพลงเป็นแบบไหนความหมายอะไรเด็กๆจะต้องทำท่าทางให้สอดคล้องกันนะคะและการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมความคิดส่งเสริมจินตนาการได้อีกด้วยเช่นคุณครูกำลังให้เด็กๆเรียนแบบอะไรอยู่คะเรียนแบบช้างอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังจะเคลื่อนไหวเพลงช้างใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเพลงนกบ้างล่ะคะเพลงที่เกี่ยวกับนกเด็กๆก็จะเป็นไงบินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้ง ือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนเสียงและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นคนที่เงียบที่สุดเอ๊ะทำยังไงนะไปทางด้วยไปทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กไทยภูเขาเด็กไทยภูเขาเด็กทราบไหมคะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงภาคอะไรภาคอะไรคะภาคเหนือใช่แล้วนะคะเป็นสำเนียงที่เกี่ยวกับเพลงภาคเหนือนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ร้องเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กตอบพร้อมกันชื่อเพลงว่า
1: เด
0: ็
1: กไทยภ
0: ู
1: เขา
0: เด็กไทยภูเขาเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันก่อนดีไหมคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงก่อนค่ะก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงเราจะต้องทราบเนื้อร้องของเพลงก่อนเด็กๆจะต้องอ่านก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เด็กไทยภูเขา
1: เด็กไทยภูเขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือ
1: หมู่เฮาชาวเหนือ
0: สนุกดีเหลือเฮากระโดดด้วยกัน
1: เฮากระโดดด้วยกัน
0: ตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักเอวหยิบ
1: ยักเอวหยิบ
0: กิ่งไม้พลัน
1: กิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทัน
1: หมุนตัวทัน
0: โบกกิ่งไม้ไปอันนี้เป็นเนื้อร้องนะคะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เด็กไทยภูเขา
1: เด็กไทยภูเขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือ
1: หมู่เฮาชาวเหนือ
0: สนุกดีเหลือ
1: สนุกดีเหลือ
0: เฮากระโดดด้วยกันตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักเอวหยิบ
1: ยักเอวหยิบ
0: กิ่งไม้พลัน
1: กิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทัน
1: หมุนตัวทัน
0: โบกกิ่งไม้ไป
1: โบกก
0: ิ่
1: งไม้ไป
0: มงแซมงแซะ
1: แ
0: ซะมง
1: ต
0: ะลุ่มตุ้มมงเด็กๆรู้จักจังหวะนี้ไหมคะรู้จักไหมคะไหนลองสิมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ้มมงเคยได้ยินไหมคะเพื่อนบางคนเคยได้ยินนะคะปลายทางก็น่าจะเคยได้ยินนะคะอันนี้เป็นเนื้อร้องเพลงเนื้อร้องเพลงเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงอะไรคะ
1: เด
0: ็กไทยภูเขานะคะอยู่ภาคอะไรคะ
1: ภาคเหน
0: ือเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: เออใช่แล้วนะคะเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันต์ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลันแสดงว่าเพลงนี้จะต้องมีอุปกรณ์อะไรคะ
1: ก
0: ิ่
1: ง
0: ไม้นะคะเราสามารถเอาอุปกรณ์นะคะกิ่งไม้มาเป็นเครื่องประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั่นเองนะคะพร้อมอย่างเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันค่ะนั่งตัวตรงคุณครูร้องนามเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมนะคะดูเนื้อร้องไปด้วยนะคะไปทางด้วยนะคะ

0: โดดด้วยกัน
1: เขากระโดดด้วยกัน
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูร้องก่อนนะคะ

0: ยักษ์เอลยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักษ์เอลยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: เอาใหม่นะคะตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักษ์เอลยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักษ์เอลยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: พอได้ไหมคะพอได้นะคะทีนี้ร้องพร้อมครูเลยตั้งแต่แรกนะคะนั่งตัวตรง3 4

ุขสันยักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปอีกครั้งนะคะ3 4

0: ตรงมงอ่ะตรงที่มีคำว่าซ้ำให้ซ้ำบรรทัดนี้นะคะมงแซะกี่รอบคะ
1: 2
0: รอบนั่นเองอีกครั้งนะคะมงแซะนะคะ3 4มงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะมงแซะเอาใหม่ร้องตามคุณครูนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะ

0: ทีนี้ร้องพร้อมคุณครูเลย3 4มงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงได้ไหมคะ
1: ได้ไม่ได้
0: เด็กๆสามารถคิดท่าทางเพลงนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆจินตนาการท่าทางประกอบเพลงนี้นะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้ามงแซทำยังไงดีคะเอามือเท้าเอวยักเอวไปด้วยมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงแบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะอ่ะไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมครูจะให้เด็กๆจินตนาการเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงนี้กันนะคะอ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกับเพลงวันนี้คุณครูมีเพลงมาเปิดให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็จะฝึกร้องเพลงนี้ไปกับบทเพลงนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งไม่ได้ยินเลยปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเด็กฝึกร้องตามนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวครูเปิดเพลงนะคะ

รบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นไงคะทำได้ไหมคะเพลงมีจังหวะเร็วนิดหนึ่งนะคะเด็กๆลองร้องเองทบทวนเองอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะ3 4เด็กไทยภูเขาหมู่เฮาชาวเหนือสายนุกดีเหลือเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันยักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงอีกครั้ง

ขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะโดยบ้านอรุณค่ะอาจารย์เตือนใจสีมารุตนะคะอ่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนี้เป็นตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมอยากชมไหมคะอยากชมอยากชมแล้วต้องทำไงคะนั่งตัวตรงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

0: บมือให้กับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะหลักสำคัญเลยคือเราจะทำไมคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรคะเพลงต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆของครูได้ปฏิบัติกันนะคะทั้งปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเพลงเด็กไทยภูขาวนะคะพร้อมกับทำท่าเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามจินตนาการเด็กๆสามารถคิดท่าเองได้นะคะปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงและจังหวะนั่นเองนะคะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้มันเป็นไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะถ้าเพลงช้าเป็นเพลงช้าเนื้อร้องเศร้าเด็กๆจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นแบบเร็วได้ไหมคะสนุกสนานได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะท่าทางเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะให้นักเรียนปลายทางนะคะและก็นักเรียนต้นทางของครูนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะจากนั้นแล้วให้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขานะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อ่ะช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงของกลุ่มของตัวเองเลยนะคะแล้วก็สามารถลุกขึ้นนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงได้เลยนะคะ

นั่งที่ค่ะเด็กๆคะนั่งที่เลยค่ะ1 2 3 4 5ปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยค่ะปรบมือ1ครั้งไปทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเสียงมาจากกลุ่มไหนนะไปทางของครูเงียบแล้วนะคะเป็นอะไรกันบ้างคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะเดี๋ยวเรามาทวนร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3

0: เด็กก็อาจจะยังคิดท่ายังไม่จบเพลงใช่ไหมคะบางคนก็คิดท่าได้จบเพลงแล้วใช่ไหมคะมีหลายคู่เลยหลายกลุ่มเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูแตงนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยนะคะให้เด็กมีเวลาเหลือนะคะให้เด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะมีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีคนสัตว
1: ์
0: ธรรมชาติแล้วก็สิ่งของนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเรียนแบบสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะทั้งหมดนั่งตัวตรงวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วนะคะและในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้มารู้จักกับบทเพลงนะคะประเภทของบทเพลงนั่นก็คือบทเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะบทเพลงปลุกใจนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะคะครูแตกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หมดทำความเคารพ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้อง

0: เวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มี

0: ถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างเอ่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปนั่นก็คือในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับนักเรียนยังจำกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ไหมเอ่ยว่าเราเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยเราทำความเข้าใจปัญหาก่อนใช่ไหมครับดูว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะรู้ว่าใครทำอะไรนะครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหานะโดยการอ่านเรียบร้อยแล้ว

เราก็ไปวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหาเราทำอย่างไรครับเราอาจจะใช้อะไรช่วยลูกเก่งมากเราอาจจะใช้แผนภาพในการช่วยหาว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะครับเมื่อเราทราบวิธีการแล้วเราก็ค่อยไปหาคำตอบนะเมื่อได้คำตอบออกมาเราก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะในตอนที่1นะครับว่าแต่เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับในคาบเรียนนี้นะอย่างแรกนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้แก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อแรกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับห้องประชุมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะชั้นป.1นะจำนวน

0: จากโจทย์ปัญหานี้เมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับว่าโจทย์ถามอะไรเราชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
1: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
0: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเรียนโจทย์ปัญหามาค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคำสำคัญที่อยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามคือคำว่าอะไรส่วนใหญ่คำว่ากี่ใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน่าจะเป็นประโยคใดนะและสิ่งที่โจทย์บอกลูกโจทย์บอกอะไรมาให้แน่นอนว่าสิ่งที่โจทย์บอกก็จะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอ๊ะใครตอบเป็นครูได้บ้างธนพรลูกสิ่งที่โจทย์บอกอะไรบ้างครับ
2: ห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คน
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนนะครับมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คนนั่นเองนะปจุดย่อมาจากอะไรนะ
3: ประถม
0: ศึกษาใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะจากเมื่อสักครู่นี้โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะสรุปแล้วห้องประชุมนี้มีนักเรียนชั้นปอะไรบ้างลูกป.1 ป.2 แล้วก็ป.3 ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกมาในแต่ละชั้นใช่ไหมนักเรียนช่วยคุณครูเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดหน่อยได้ไหมว่าเราจะเขียนได้อย่างไรอันครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ใครจะมาช่วยเติมให้ครูหน่อยว่าเอ๊ะแถบใดน่าจะแทนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าใดชนาการลูกมาชนาการเลือกเลยชนาการอยากเติมแถบไหนก่อนชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.1จำนวนกี่คนเอ่ย240คนใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องประเมินชนาการหน่อยชั้นต่อไปใครจะมาช่วยคุณครูเติมได้บ้างเจ้านายลูกมาเจ้านาย

0: ั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.สองใช่ไหมจำนวนกี่คนเอ่ย231คนถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เจ้านายหน่อยและชั้นป.สามล่ะลูกกี่คนเอ่ยใครจะเอามือจับหูจับแขนยกชัยพฤกษ์ลูกมาปออะไรจำนวนเท่าไหร่เขียนลงไปปอ3จำนวนกี่คนลูก200เท่าไหร่260นะถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะและเราต้องการหาอะไรลูกว่าห้องประชุมนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นหมายความว่าเราต้องการหาทั้งหมดนี้ใช่ไหมว่ารวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากแผนภาพนี้เราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้สิครับว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนในกระดานนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยออกมาเลยลูกออกมากลุ่มที่4กลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่2ออกมาคนเดียวลูกออกมาคนเดียวออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะกลุ่มที่5ออกมาเร็วกลุ่มที่3มาเร็วลูกกลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูก
1: 260บวก240บวก231เท่ากับจำนวนใด
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะนำจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บวกด้วยจำนวนของอะไรเอ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ค่อยบวกจำนวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับกลุ่มที่1แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
1: 940บวก931บวก960
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมาลูกเราดูจากอะไรเอ่ยให้เหตุผลหน่อยดูจากอะไรดูจากอะไรครับ
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่4แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: ให้เหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกมา
1: เพราะโจทย์เขาถามว่าทั้งหมดในห้องนักเรียนในทั้งห้องประชุมทั้งหมดมีกี่คนครับ
0: อ๋อก็เลยต้องนำมาบวกกันใช่ไหมเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2
2: 240บวก231บวก260ค่ะเท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูกเหตุผลทำไมถึงเขียนแบบนี้มาลูกดูจากอะไร
2: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะแล้วกลุ่มที่3แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใดเอ่ย
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด

0: เราดูจากอะไรเอ่ย
1: แผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพนะฮะแสดงว่าทุกกลุ่มเขียนถูกต้องไหมเนี่ยลูกและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมหวังว่าคงเหมือนกันนะครับอ่ะปรบมือให้แต่ละกลุ่มหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้นั่นก็คือ240บวกด้วย231บวกด้วย260เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนักเรียนลองช่วยกันหาซิว่าได้คำตอบเป็นเท่าใดทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหาสิครับว่าได้คำตอบเท่าไรครับแสดงว่าเราต้องทำไมตั้งบวกใช่ไหมเราเรียนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนมาแล้วนะเราสามารถตั้งบวกทีเดียวกี่จำนวนได้เลยทีเดียว3จำนวนได้เลยใช่ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วคือ731เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบ731นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะกลุ่มที่สามลูกกลุ่มที่สาม
2: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดครับ
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดกลุ่มที่ห้าลูกกลุ่มที่ห้าสองกลุ่มที่ห้าได้คำตอบเท่าไหร
3: ่เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคำตอบก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกไหมนะครับคุณครูมีกระดาษทดมา240เวลาเราบวกนะเราบวกทีเดียวได้3จำนวนนั่นก็คืออะไร240บวกด้วย231บวกด้วย260ตั้งบวกทีเดียว3จำนวนใครใช้วิธีนี้บ้างใครใช้วิธีนี้บ้างเด็กๆจำได้ไหมคุณครูเคยสอนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนักเรียนสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะบางกลุ่มนะและหลายกลุ่มยังบวกทีละ2จำนวนอยู่ใช่ไหมมาดู0หน่วยบวก1หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย40บวก30บวก60ได้กี่10
4: 13
0: 10 30นั่นคือ100กับ30เขียน3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก200บวก200ได
4: ้
0: 600ทดอีก100เป็น700นั่นหมายความว่าคำตอบของเราคือ731คนนั่นเองนะเพราะว่า240บวก231บวก260เท่ากับ731นั่นเองถามว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดประกอบลูกตามความคิดของเราเลยคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะ
1: ว่า140มากกว่า240มากกว่า200ครับ
0: ครับ
1: 1 231มากกว่า200ครับ260มากกว่า200ครับ
0: แสดงว่าบวกรวมกันน่าจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 700ครับ
0: มากกว่าเท่าไหร่ต้องมากกว่า
1: 600
0: นะเอาประเมินให้ประกอบหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มี240คนมากกว่า200ใช่ไหมป.2 มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า200ป.3 ก็มากกว่า200แสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า600นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกชั้นมากกว่า200คนหมดเลยใช่ไหมดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า600คนนะดังนั้นจึงได้ว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักเล็กน้อยนะแล้วสรุปคำตอบได้ว่าอะไรสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับปณิดาเราสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับสรุปคำตอบจากสิ่งที่โจทย์อะไรจากสิ่งที่โจทย์ถามสรุปคำตอบว่า
3: ห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด
0: 731ใช่ไหม
3: ห้องนักเรียนห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด731คน
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อนี้นะจะค่อนข้างที่จะยากกว่าข้อที่แล้วนะว่าแต่โจทย์นั้นจะเป็นโจทย์อะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: กล้องเขามีเงินกี่บาทนะกล้องเขามี 1,000 มีเงิน 1,000 บาทแล้วเขาซื้ออะไรบ้างครับ
1: รองเท
0: ้
1: า
0: อ๋อซื้อรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ซื้ออะไรอีกลูก
1: กระเป๋านักเรียน
0: ซื้อรองเท้าและกระเป๋านักเรียนใช่ไหมซื้อ2อย่างใช่ไหมครับแล้วเขาถามหาอะไรลูกกล้องเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งว่าโจทย์ถามอะไรประภัสราลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
2: กล้องเหลือเงินกี่บาทค่ะ
0: กล้องเหลือเงินกี่บาทประภัสราทราบได้อย่างไรว่าเป็นประโยคนี
2: ้มีคำว่ากี่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพราะเราสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ากี่ใช่ไหมแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเราครับโจทย์บอกอะไรเราเอ่ยเกียร์ไหนลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
3: กล้องมีเงิน 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียนไป199บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นคือกล้องมีเงิน 1,000 บาทนะครับซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียน199บาทนะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบหรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเราอาจจะใช้อะไรใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรถ้าเราอยากจะทราบวิธีว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรวิธีการบวกวิธีการลบเราทำยังไงใช้อะไรมาช่วยใช้แผนภาพมาช่วยขั้นนี้คือขั้นของการอะไรเนี่ย
1: วางแผน
0: ขั้นของอะไรนะประกรณ์ลูก
2: วางแผนแก้ปัญหา
0: วางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะคุณครูก็มีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เด็กๆอีกเช่นเคยนะครับแถบนี้นักเรียนมาช่วยกันดูนะกล้องมีเงิน 1,000 บาทเขาซื้ออะไรบ้างนะ
1: ซ
0: ื้
1: อกระเป
0: ๋
1: า
0: ซื้อรองเท้าใช่ไหมครับซื้อกระเป๋าเวลาเขาซื้อเขาใช้อะไรซื้อลูกใช้เงินซื้อแสดงว่าเราก็จะต้องแบ่งส่วนก่อนนะจำนวนเงินที่ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ซื้อกระเป๋านักเรียนแล้วก็จำนวนเงินที่เหลืออยู่ใช่ไหมใครเข้าใจบ้างเข้าใจไหมลูกถ้าเรามาพิจารณาที่จำนวนเงินนะก็จำนวนเงินก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับคือจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ใช้ซื้อกระเป๋าจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรอีกไหมไม่ซื้อแต่เป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่แสดงว่านักเรียนยังมีสติในการเรียนรู้อยู่นะครับมาดูกันนะแถบรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกน่าจะแทนจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกวันใหม่มาลูกวันใหม่แม่น่าจะซื้ออะไรลูกรูปแรกซื้ออะไรเอ่ยซื้อรองเท้าใช่ไหมรองเท้านะซื้อรองเท้านะซื้อรองเท้าเอ๊ะราคากี่บาทนะเติมให้ครูหน่อยสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ250บาทนะและซื้ออะไรอีกลูกใครจะออกมาเติมได้บ้างว่าเติมแถบใดมือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือประกอบลูกมาแถบนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไร
1: กระเป
0: ๋
1: าน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: กระเป๋านะเขียนสั้นๆได้เลย

0: กระเป๋านักเรียนราคาเท่าไหร่เอ่ยเติมให้ครูหน่อยนะใช้จำนวนเงินซื้อไปกี่บาทอ๋อ199บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเราต้องเติมคำว่าอะไรอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนักเรียนคิดว่าน่าจะเติมจำนวนอะไรใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกนโมลูกแทนจำนวนเงินอะไร
1: จำนวนเงินที่เหลือครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะเอาประมือให้นโมหน่อยอ่ะออกมาเขียนให้ครูหน่อยเงินที่เหลือเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจำนวนเงินที่เหลืออ่านนโมเติมคำว่าเงินให้ครูหน่อยเงินด้านหน้าเงินเพื่อนจะได้ทราบนะว่าอะไรที่เหลือนะครับเงินที่เหลือนะอ่ะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเงินที่เหลือเราสั่งลูกยังไม่ทราบนะครับแต่เราทราบว่าอะไรใครบอกคุณครูได้บ้างเราทราบอะไรลูกเราทราบอะไรชัยพฤกษ์เราทราบอะไรเอ่ยจากโจทย์เราทราบว่าอะไร
1: ราคาของรองเท้านักเรียนราคาของกระเป๋านักเรียน
0: และทราบอะไรอีก
1: ทราบเงินของกองค่ะว่ามีจำนวน 1,000 บาท
0: จำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมว่ามี 1,000 บาทนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีกี่บาท1,000 บาทนั่นเองนะใครออกมาเขียน 1,000 ให้ครูดูได้บ้างว่าเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเขียนอย่างไรใบพลูลูก

0: จำนวนเงิน 1,000 บาทใส่ตรงไหนต้องมีเครื่องหมายอะไรด้วยนะจุลภาคขั้นใช่ไหมครับเครื่องหมายจุลภาคนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเอาประมือให้ใบพลูหน่อยนะเราต้องการหาจำนวนเงินที่เหลือในส่วนนี้ใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายไว้ก่อนเราจะหาได้อย่างไรให้นักเรียนลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องและสามารถที่จะหาจำนวนเงินที่เหลือได้เราจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนออกมาเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาใครเสร็จแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนเลยนะพร้อมบอกเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเขียนในลักษณะนั้นนะครับคุณครูจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่2มากลุ่มที่2มาเร็วตอนนี้เสร็จแล้ว4กลุ่มนะกลุ่มที่2ออกมาลูกมากลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คืออะไรครูช่วยถือ
1: 1,000 ลบ250ครับ
0: ลบด้วย
1: 199ครับ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใดครับ
0: 1,000 ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดเหตุผล
1: ดูจากแผนภาพครับ
0: เราดูจากแผนภาพนะกลุ่มที่1นะว่ายังไงลูกประโยคสัญลักษณ์ของเรา
2: 1,000 ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเหตุผลแล้วลูก
2: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือเลยนำจำนวนเงินของนักเรียนจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมที่กล้องมีใช่ไหมครับลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยราคาของอะไรเอ่ย

0: 1,000 ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับ1เท่ากับจำนวนใด
1: เหตุผลลูก
0: จะได้เท่าจับจำนวนเงินที่เหลือครับ
1: อ๋อจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3ลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
2: 1,000ลบ
1: 1,000ลบด้วย
2: 250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดคร
1: ับ เหตุผลลูกเหตุผลดูจากอะไร
0: แผนภาพค่ะ
1: ดูจากแผนภาพนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกเราได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไร
3: 1,000ลบ1,000ลบ250ลบ109
0: ลบด้วย
3: 9
1: เท่ากับ
3: เท่ากับจำนวนใดคะ
1: เหตุผล
0: จริงเหรอ
3: ดูจากแผนภาพ
1: ดูจากแผนภาพนะจะเห็นว่าทุกกลุ่มคล้ายกันเลยใช่ไหมนะเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ทุกคนได้ทุกกลุ่มได้และปลายทางแล้วครับได้ในลักษณะเดียวกันไหมนั่นคือ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรครับ250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้แต่ละกลุ่มน้อยที่เป็นตัวแทนนะเยี่ยมมากนะครับนักเรียนดูนะมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะเราก็อาจจะเขียนได้นะครับนั่นก็คือ 1,000 ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนะก็จะหาคำตอบได้ในลักษณะนี้นะโดยอาศัยประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเด็กๆครับถ้าเราไม่เขียนในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าเราเขียนแบบอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิว่าเรามีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทสมมตินะสมมติว่าเราเป็นกล้องสมมติว่าเราเป็นกล้องนะครับมีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทไปซื้อของ2อย่างเรานำของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมราคาของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยนำ 1,000 ไปลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นใช่ไหมครับนักเรียนลองช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคหนึ่งสิครับจากที่คุณครูได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้ลองเขียนออกมาซิจะเขียนได้อย่างไรถ้าเรานำจำนวนราคาของรองเท้ากับกระเป๋านักเรียนมารวมกันก่อนนะเราจะได้ว่าอย่างไรลองเขียนอีกแบบหนึ่งสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าต้องมี3จำนวนใช่ไหมต้องมี3จำนวนนะกลุ่มที่4นะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในอีกหนึ่งลักษณะใครเขียนได้บ้างเอ่ยใครเขียนได้บ้างเอ่ยกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะมีกลุ่มใดเขียนได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่1เขียนอย่างไรกลุ่มที่5เขียนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วครับไหนกลุ่มที่เสร็จแล้วออกมาลูกกลุ่มที่เสร็จแล้วออกมาลูกกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่หนึ่งออกมา

0: คุณลมเอิญเสร็จหรือยังเอ่ยออกมาลูกออกมายังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรนะเรามาดูของกลุ่มที่1ใครได้เหมือนของกลุ่มที่1บ้างยกมือไม่ได้นะกลุ่มที่1ได้ว่ายังไงลูกอ่ะให้เพื่อนฟังหน่อย 1,000 ลบด้วยอะไร
1: 1,000 ลบด้วย
0: ผลบวกของ
1: ผลบวกของ
0: 200อะไร
1: 250
0: บวก
1: บวก199ค่ะ
0: เท่ากับ
1: เท่ากับจำนวนใด
0: อ๋อเห็นไหมเพื่อนนำจำนวนของราคานะครับนำราคามารวมเงินก่อนใช่ไหมจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้ากับกระเป๋ามารวมกันก่อนแล้วก็นำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับอ่ะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยจะถูกต้องไหมมาดูกันนะครับเออถูกต้องนะนั่นก็คือนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกของ250บวก199นะครับเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อาจจะอ่าน 1,000 ลบด้วยวงเล็บเปิด250บวกด้วย199วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดในลักษณะนี้นะนักเรียนลองช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางลองหาคำตอบสิครับว่าคำตอบน่าจะเป็นเท่าใดลองช่วยกันหาคำตอบเลยครับช่วยกันหาคำตอบเลยแน่นอนนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองนะแล้วใช้การตั้งลบนักเรียนก็อย่าลืมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับและเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะถ้าหลักใดจำนวนในหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปยังหลักนั้นนั่นเองนะครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1
1: 551ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้คำตอบ551นะยังไม่บอกว่าถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นแล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ยได้ไหมเราอาจจะต้องนำ 1,000 ใช่ไหมลบด้วยอะไรลบด้วย250ก่อนนะแล้วค่อยลบด้วย199ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะนำจำนวนราคามาบวกกันก่อนนะแล้วนำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 551ครับ
0: 551นะกลุ่มที่3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 551คร
0: ับ 551นะปลายทางละครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะตัวตรงกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 551ค่ะ
0: 551นะกลุ่มที่2แล้วลูกยังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมาดูที่กระดาษ

0: ลดของครูบ้าง 1,000 ลบด้วยอะไรนะลบด้วย250นะครับได้เท่าไหร่ลูกเจนว่าเราต้องลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือศูนย์หน่วยศูนย์สิบลบด้วย50ทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องทำยังไงปลื้มลูกต้องทำยังไง
1: กระจายครับ
0: กระจายกระจายจากหลักร้อยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่กระจายจากหลักร้อยก่อน
1: เพราะหลักร้อยไม่มี
0: อ๋อหลักร้อยไม่มีใช่ไหมเพราะมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ไหมแสดงว่าต้องกระจายจากหลักอะไรมาลูก
1: ต้องกระจายจากหลักพันมา
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้ปลื้มหน่อยกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมครับแสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือศูนย์พันนะเพราะจะกระจายเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเท่ากับกี่ร้อยครับหนึ่งพันเท่ากับกี่ร้อยสิบร้อยแสดงว่ากระจายไปนะครับสิบร้อยแสดงว่าตัวตั้งในหลักร้อยก็จะเป็น10ร้อยแล้วนะจากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยังลูกกระจายไป100แสดงว่าในหลักร้อยเหลือเท่าไหร่900นะในหลัก10ก็จะเป็น10 10นั่นเองเพราะได้รับมา100นะ100เป็น10 10นะครับ10 10ลบด้วย50เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 900ลบด้วย200เหลือ700นะครับแล้วเราค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยอะไรลบด้วยราคาของกระเป๋านักเรียนใช่ไหม199บาทนะครับ750ลบด้วย199นะนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มลบในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยเอ่ยเหลือ9หน่วยไหมเหลือ9ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแสดงว่ายังทำการลบไม่ได้ฉะนั้นต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ใช่ไหมไปยังหลักหน่วยกระจายไปเสีย10แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ40นะแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมีเท่าไหร่ละ10หน่วยนั่นเองนะครับ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังลบได้ยังครับได้แล้วเหลือกี่หน่วยครับเหลือ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วยต่อมาพิจารณาในหลัก10 40ลบด้วย90ทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจากหลัก100ใช่ไหมครับไป100นะแสดงว่าเหลือ600ในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 40 10 40ลบด้วย90เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 600ลบด้วย100เหลือ500นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าคำตอบของเราคือ551บาทนั่นเองนะหรือเราอาจจะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งมีใครใช้วิธีนี้ไหมนั่นก็คือนำ250บวกด้วยอะไรก่อน199ก่อนใช่ไหมก็นำจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการซื้อรองเท้ากับกระเป๋านะครับมารวมกันก่อนมาบวกกันก่อนนะครับ0หน่วยบวก9หน่วยได
2: ้
0: ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับ50บวก90ได้เท่าไหร่ครับวันใหม่50บวก90ได้กี่10ครับ
1: 1440ค่ะ
0: 1440 1440เป็นกี่ร้อยกับกี่10ทบทวนกันหน่อย100กับ40แสดงว่าเขียน4ที่หลัก10ทด100ที่หลัก100นะ200บวก100ได
2: ้
0: 300ทดอีก100เป็น
2: 400
0: เขียน4ที่หลัก100ตอบ449เลย
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรทำไมถึงตอบ449ไม่ได้ล่ะ
2: เพราะย
0: ังไม่ได้อะไร
2: ไม
0: ่ได้นำ 1,000 มาลบด้วย449นะยังไม่ได้ทำการลบอีก1ขั้นตอนใช่ไหมครับนั่นก็คือจะต้องนำ 1,000 ลบด้วย449ก่อนนะครับจะพบว่าในหลักหน่วยนะมีศูนย์หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรครับนโมลูกต้องทำยังไง
1: กระจายหลักพันมาหลักร้อยกระจายหลักร้อยมาหลัก10หลักกระจายหลักจากหลัก10

0: ป็นหลักหน่วยครับ
1: เยี่ยมมากประเมินไอ้นโมหน่อยนะเธอต้องกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมเพราะว่าสังเกตว่าในหลัก10และในหลักร้อยของตัวตั้งไม่มีให้กระจายใช่ไหมก็กระจายไปนะครับในหลักพันกระจายไป 1,000 แสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือ 0,000 นะกระจายไป 1,000 1,000 เท่ากับกี่10 1,000 เท่ากับกี่ร้อยครับ10 100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้จากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยัง
2: ได
1: ้แล้วกระจายไป100แสดงว่าในหลัก100เหลือ900นะในหลัก10เป็น10 10เพราะ100เป็น10 10นะครับจากนั้นค่อยกระจายไปยังหลักหน่วยนะเจ๊110 110เท่ากับ10หน่วยแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมี10หน่วยแล้วนั่นเองนะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย9 10ลบด้วย40เหลือกี่10ครับ50 50นะและ900ลบด้วย400เหลือ500ในหลักพันมี 0,000 ลบด้วย 0,000 นะครับก็จะได้ 0,000 ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ551นะฉะนั้นคำตอบที่ควรจะได้ก็คือ551บาทนั่นเองแต่เราอย่าลืมที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้าง551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมนะโมลูกนะโมลองตรวจสอบดูผิดถูกไม่เป็นไรให้เราได้ฝึกการตรวจสอบบ้างนะครับ
0: สมเหตุสมผลครับ
1: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
0: เพราะ 1,000 ลบด้วย250เท่ากับ750
1: 750
0: 750ลบด้วย199เท่ากับ
1: 199ใกล้เคียงเท่าไหร่199ใกล้เคียงเท่าไหร่
0: ก็เคียงกับ200คร
1: ับถ้าเรานำ750ลบด้วย200แสดงว่าได้เท่าไหร
0: ่550ครับ
1: 550แสดงว่าคำตอบควรจะใกล้เคียงอะไรลูก
0: ใกล้เคียงกับ551ครับ
1: คำตอบก็ควรจะใกล้เคียงกับ550ซึ่งคำตอบของเราได้เป็น551ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลอ่ะประเมินนะโมน้อยเห็นไหมเราลองฝึกตรวจสอบคุณครูก็จะช่วยนะครับเพราะถือว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะหัดตรวจสอบนะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับเอามาดูกันนะสมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะรองเท้าราคา250บาทใช่ไหมกระเป๋าราคาประมาณใกล้เคียง200นะราคาของที่ซื้อรวมกันประมาณ450ใช่ไหมครับซึ่งไม่ถึง500เงินที่เหลือก็จึงควรมากกว่า500นะครับดังนั้นจึงได้ว่า551จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะใช้วิธีการของนโมนะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ๋อมีเงินอยู่ 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียนไป250แสดงว่าต้องเหลือเงิน750แน่นอนแล้วไปซื้อกระเป๋านักเรียน199ซึ่งใกล้เคียงกับ200ใช่ไหมครับก็อาจจะนำจำนวนเงินที่เหลือเมื่อสักครู่นี้750ลบด้วย200ก็จะต้องเหลือใกล้เคียง550ซึ่งคำตอบเราใกล้เคียงกับ550จึงได้ว่า551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับนะเราก็ตอบได้เลยนะว่ากล้องเหลือเงินกี่บาทเอ่ย551บาทนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนักเรียนยังจำได้ไหมว่ากระบวนการในการหาคำตอบขั้นแรกเราทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันทั้งห้องทำความเข้าใจปัญหานะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์ปัญหาใครทำอะไรโดยการอ่านก่อนนะครับจากนั้นเรามาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมอาจจะใช้อะไรช่วยต้องตอบได้แล้วใช้อะไรช่วยครับแผนภาพเยี่ยมมากนะมาดูว่าเอ๊ะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบจากนั้นหาคำตอบว่าน่าใช้การบวกการลบนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับซึ่งในที่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบ2ขั้นตอนก็บางโจทย์ก็อาจจะต้องมีทั้งบวกและลบนะครับและสุดท้ายอาจจะต้องตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะตอบนะครับว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลหรือถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของหัดที่ 2.23 และทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.23 พร้อมอธิบายคำสั่งแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.24 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะครับในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:05 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
0: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิดีกว่าจึงไม่

0: พร้อมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
1: เราจะตีเมืองจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
3: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
1: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องประชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้
3: ขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
4: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
3: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
4: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
2: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะทุกวันนะคะเด็กๆ เราจะมาพบเจอหน้ากันไม่ว่าจะเจอเพื่อนจะเจอคุณครูจะเจอผู้ปกครองเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะน้องจักรพรรดิเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนายรองทำท่าสวัสดีทำยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะไหนใครเจอเพื่อนเพื่อนใครเจอผู้ปกครองแล้วกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกครั้งเลยนี่เด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมเวลาเจอคุณครูนะคะเจอเพื่อนนะคะก็ควรที่จะทักทายสวัสดีนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเราทักคำทักทายของประเทศไทยเราว่าอย่างไรนะคะ
3: สวัสดี
1: ครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทักทายมีคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายว่าคำทักทายนี้เป็นคำทักทายของประเทศอะไรนีฮาวประเทศอะไรคะเป็นคำทักทายของประเทศ
3: จ
1: ีนแล้วถ้าชินเจาวยังไม่ถูกค่ะ
3: ล
1: าวยังไม่ถูกเกาหลียังไม่ถูกอะไรคะไม่ใช่อินเดียเป็นของประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยนะคะคำทักทายต่อไปมิงกะลาบาของอะไรคะน้องปลื้มของประเทศอะไรเอ่ยมิงกะลาบา
4: ประเทศพม่าครับ
1: เมียนมาหรือพม่านะคะเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือคำทักทายแต่ละประเทศนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรารู้จักเพื่อนทุกคนหรือยังรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้สิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนครูคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยน่าจะอยากรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมายืนด้านหน้านะคะน้อยแล้วก็อาจจะไม่เห็นหน้าคล้าตากันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะในกิจกรรมของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้จักฉันรู้จักเธอเรามาจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้พูดแนะนำตนเองได้เขียนแนะนำตนเองได้รวมทั้งแน่นอนสิ่งสำคัญในการพูดก็จะต้องมีมารยาทในการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกครูแหม่มจะพาเด็กๆมาร้องเพลงเพื่อนใหม่ถ้าเราเจอเพื่อนใหม่แน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีและทำอย่างไรต่อถ้าเราเจอเพื่อนใหม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เมื่อเราเจอเพื่อนใหม่เราจะทำอย่างไรต่อคะนอกจากทักทายสวัสดีเด็กๆปลายทางกลุ่มที่5ด้วยนะคะ
4: ถามชื่อครับ
1: ทำอย่างไรคะ
4: ถามชื่อครับ
1: ถามชื่อหรือว่าแนะนำตัวแนะนำตนเองให้กับเพื่อนๆ เพื่อนใหม่รู้จักนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองร้องตามแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้มีเด็กๆในห้องบางคนยังไม่มีมารยาทในการฟังเด็กๆปลายทางยังมีคนไม่มีมารยาทในการฟังไหมคะเอาใหม่นะคะตั้งใจเรียนในชั่วโมงนะมาดูชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
3: ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
1: ขอถามทักทายเพื่อนใหม
3: ่
1: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้
3: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้
1: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
3: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
1: เดี๋ยวคุณครูจะใส่ทำนองนะคะเด็กๆร้องตามด้วยนะคะร้องให้ทันนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกัน1 2 3ชื่อ

อีกหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆร้องเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยใช้เพลงนี้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะใส่อินเนอร์มีความสุขด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: เก่งมากๆค่ะแล้วพอชื่ออะไรขอให้บอกมาเราจะต้องพูดอะไรคะหนึ่งเลยต้องทำอย่างไรก่อนทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ค่อยแนะนำชื่อของตัวเองเอาแค่ชื่อจริงชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เลยถ้าสมมติว่าร้องเพลงจบแล้วขอถามทักทายเพื่อนใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาแล้วถ้าเพื่อนแนะนำตัวว่า
1: สวัสดีครับผมชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่ออะไรนะประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เราจะอยากรู้จักเพื่อนไหมคะแบบนี้เราเจอเพื่อนใหม่เราต้องทำยังไงคะยิ้มแย้มใสหน้าตาต้อนรับเพื่อนใหม่นี่เราทักแบบนี้สวัสดีครับเราชื่อเราชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้แบบนี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนที่มาพบเจอใหม่เด็กๆชอบแบบที่1หรือแบบที่2ไหนใครชอบแบบที่1มีไหมคะถ้าเราไปเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่ทำหน้าแบบนี้เราอยากรู้จักไหมไม่อยากรู้จักเพราะฉะนั้นเด็กๆเจอเพื่อนใหม่เด็กๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางโดยครูแม่จะร้องเพลงไปเรื่อยๆในกิจกรรมรู้จักฉันขอเสียงดังๆกิจกรรมส่งไมค์ไปเรื่อยๆแล้วเพลงหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องแนะนำตัวได้ไหมคะพร้อมแล้วไมค์เดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มที่1 นะคะเราจะใช้ไมค์สีเหลืองส่งไปทั่วห้องใช้เพียงแค่ไมค์เดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีไมค์ใช้อย่างอื่นส่งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังช่วยคุณแหม่มร้องด้วยนะ1

0: ค่ะหยุดอยู่ที่ใครเอ่ยน้องประภัสราเวลาเด็กๆส่งไมค์เด็กๆอย่าส่งให้คนเดิมเข้าใจไหมคะน้องประภัสราแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อการ
0: เด็กๆเวลาแนะนำตัวเนี่ยเวลาเราคุยกันคุยกับเพื่อนเนี่ยเราต้องสบตาผู้ที่เราฟังด้วยหรือว่าผู้ที่เราพูดด้วยถูกต้องไหมคะขอใหม่ค่ะตอนนี้หนูกำลังพูดกับครูแหม่มสบตาครูแหม่มค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: เด็กๆปลายทางประภัสราชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องการยอดเยี่ยมมากๆไปต่อเลยนะคะชื่อ

0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: เด็กครับผมชื่อเด็กชายกิตินาแซ่หมูชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: เด็กๆปลายทางคะเพื่อนคนนี้นามสกุลอะไรเอ่ย
2: แซ่หมู
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: ก้า

0: อยู่ที่ใครเอ่ยไมกี้ไมกี้แนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์เถิดสันเทียครับชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เก่งมากๆนี่เป็นการแนะนำตัวที่ถูกต้องที่ดีต่อไปขอเพิ่มพอพูดว่าตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรขอท่าประจำตัวได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดไว้เลยนะ1 2

0: องกลนั่นเองนะคะเด็กๆฟังเด็กๆปลายทางดูด้วยว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรยิ้มทักทาย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชยากรไกแก้วครับชื่อเล่นชื่อนุกุล
0: ท่าประจำตัวล่ะคะแล้วท่าประจำตัวนี้เขินอายเล็กน้อยนะคะท่าประจำตัวคือ1 2 3ท่านี้นะคะตัวฉันนะคะคนต่อไปคิดไว้เลยนะ1 2 3ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาหยุดค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนคนนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาควรัญจารวรปิดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: นี่ท่าประจำตัวไหนโชว์กล้องสิคะเพื่อนๆปลายทางดูท่าประจำตัวของเพื่อนนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นรูปอะไรคะหัวใจครึ่งดวงรออีกครึ่งดวงมาเติมเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเติมเต็มให้นะคะเก่งมากๆค่ะนี่ก็คือกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอของเด็กๆต้นทางและเด็กๆประทับประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะการแนะนำตัวแบบนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าการแนะนำตัวแบบคร่าวๆรู้จักเพียงแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวแบบสั้นกระชับฉับไวต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการพูดแนะนำตัวเองเนี่ยที่เป็นหลักการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเด็กๆต้องใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่กระโชกโฮกฮากจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากเป็นมิตรกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมคะอยากเป็นเพื่อนกับเราข้อที่2ใช้คำแทนตนเองว่ากระผมหรือดิฉันหรือว่าใช้คำที่เหมาะสมกับคนที่เราเรียกอาจจะใช้คำว่าหนูผมแบบนี้ก็ได้นะคะผู้ชายจะใช้คำว่าดิฉันได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่3ใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดใช้ภาษาที่เป็นทางการนะคะมากกว่าภาษาพูดนะข้อที่4ค่ะใช้ประโยคสื่อสารที่ชัดเจนกระชับเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะดูเวลาที่เราแนะนำตัวด้วยถ้ามีเวลาเพียงแค่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะเลือกประโยคหรือว่าเลือกสิ่งที่คิดว่าสำคัญนะคะแนะนำตัวออกไปนะต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปคือพูดแนะนำตนเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองไม่เคร่งเครียดเหมือนกับต้นชั่วโมงที่คุณครูยกตัวอย่างเลยถ้าเด็กๆทำหน้าบึ้งตึงไปเจอกับเพื่อนใหม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนใหม่นะต่อไปอ่อนน้อมกับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะให้เกียรติผู้ฟังด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยเวลาพูดกับผู้อื่นเนี่ยเกาคันงูคันอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปแสดงความมั่นใจในตนเองสบตากับผู้พูดเดี๋ยวครูแหม่มในชั่วโมงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บางคนยังไม่สบตากับครูแหม่มยังหลบตานะคะเด็กๆ เรียนกับครูแหม่มอย่าเขินอายทุกคนต้องกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปการพูดแนะนำตนเองจะพูดอย่างไรบ้างเราจะต้องรู้จักว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเด็กๆคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการพูดแนะนำตนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรคะคืออะไรคะมีคำทักทายแล้วต่อไปต้องมีอะไรต่อคะชื่อเก่งมากการพูดแนะนำตนเองนะคะสิ่งแรกที่เราควรที่จะพูดแนะนำตนเองก็คือการกล่าวชื่อนามสกุลและชื่อเล่นนะคะเช่นนี้เลยที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมใจรักเรียนชื่อเล่นหญิงหรือว่าชื่อเล่นชื่อหญิงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป1แล้วนะคะก็คือชื่อกับชื่อเล่น2ข้อที่2คือวันเดือนปีเกิดคิดเท่าไหร่มาดูเด็กหญิงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กหญิงสมใจมาดูเด็กหญิงสมใจเกิดวันที่เท่าไหร่นี่เกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560มีใครเกิดปีพุทธศักราช2560บ้างในห้องนี้บางคนก็จะเกิดปี2560ไหนใครเกิดปี2559เด็กๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีนี้ก็น่าจะเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2559ถึง2560นั่นเองนะคะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3คือที่อยู่ปัจจุบันหรือภูมิลำเนา ถ้าเด็กๆจำไม่ได้นี่อย่างเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยเขาอยู่เลขที่35ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ถึงบ้านเลขที่อาจจะพูดแค่ว่า อยู่บ้านอยู่ที่บ่อฝ้ายอยู่ที่เขาเต่าแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเวลาที่เราเขียนลงไปในแบบฝึกหรือว่าในสิ่งที่เป็นทางการเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะเขียนบ้านเลขที่ก่อนอันดับแรกถ้ามีหมู่ใส่หมู่ด้วยถ้ามีถนนใส่ถนนตามมาด้วยตำบลตามมาด้วยอำเภอและใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะต่อไปการศึกษาการศึกษาอาจจะแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นไหนหรือว่าอาจจะแนะนำว่าตนเองเนี่ยจบการศึกษาจากชั้นไหนที่ไหนนะคะเช่นการศึกษาของเด็กตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะประถมมาศึกษาปีที่2หรือว่าชั้นป.2แบบนี้นะคะต่อไปความสามารถพิเศษอย่าลืมนะคะความสามารถพิเศษเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณแหม่มเชื่อว่ามีความสามารถพิเศษเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยน่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรเด็กๆลองเดาร้องเพลงเก่งมากนะคะเดาถูกด้วยเด็กหญิงสมใจมีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงไหนเด็กๆคนอื่นมีความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะ
3: ร้อยได้ยายได้ครับ
0: ทำอะไรนะคะ
3: ร้อยได้ค
0: ่
3: ะ
0: ร้อยได้ให้คุณยายก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเก่งมากๆเลยน้องปลื้มความสามารถพิเศษของน้องปลื้มคืออะไรคะ
4: วาดรูปครับ
0: วาดรูปเก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะน้องประกรณ์ความสามารถพิเศษของน้องประกรณ์คืออะไรคะ
5: ลังกาได
0: ้ตีลังกาโอ้นายน้องเกียร์นายความสามารถพิเศษของน้องเกียร์นายคืออะไรคะ
6: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วน้องใบพลูเนาะความสามารถของพิเศษของน้องใบพลูก็คือ
7: ชอบเต้นค
0: ่
7: ะ
0: ไหนขอสัก1สเต็ปได้ไหมคะประเมินต้อนรับน้องใบพลูหน่อยแล้วนี่พร้อมไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาเพลงอะไรคะเต้นยังไงดีเอ่ย
8: ไก่
0: เต้นไก่ย่างเด็กๆร้องเพลงไก่ย่าง1 2 3เก่งมากน่ารักมากๆปรบมือให้น้องใบพลูค่ะไหนใครมีความสามารถพิเศษอื่นอีกเด็กๆบอกว่าเห็นจากน้องใบพลูที่ต้องออกมาเต้นขอไม่มีความสามารถพิเศษดีกว่าได้ไหมคะไม่ได้ทุกคนต้องมีความมั่นใจครูแหม่มก็มีความสามารถพิเศษอยากรู้ไหมว่าครูแหม่มมีความสามารถพิเศษอะไรไม่ใช่เต้นสอนนักเรียนนะคะความสามารถพิเศษของครูแหม่มอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
9: ตาดี
0: ไม่ใช่ตาดีครูแหม่มสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้อยากเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะนี่ข้างขวายักได้ข้างเดียวด้วยเดี๋ยวดูนี่เป็นไงคะความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษได้เมื่อกี้น้องไรวินบอกว่าน้องไรวินมีความสามารถพิเศษอะไรคะน้องไรวินบอกว่าไม่ได้ยกค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะมาดูต่อไปสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจบางคนเรียกว่าชอบวาดรูปบางคนเรียกว่าชอบทำอาหารมาดูเด็กหญิงสมใจเด็กหญิงสมใจชอบวาดภาพและทำอาหารไหนใครมีงานอดิเรกหรือมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจบ้างน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชอบทำอะไรคะ
10: ชอบช่วยพ่อกับแม่ทำ

0: อาหารค
1: ่
0: ะ
1: ชอบทำอาหารอ่ะน้องตะวันชอบทำอะไรคะน้องตะวัน
2: ชอบ
1: น้องตะวันอย่าลืมสบตากับผู้พูดนะคะชอบทำอะไรคะ
2: ชอบ
1: อย่าลืมสบตากับผู้พูดค่ะผู้พูดอยู่นี่ชอบทำอะไรคะ
2: ชอบแบ่งปันสิ่งของที่ผู้อื่นไม่มีครับ
1: ชอบแบ่งปันให้กับผู้อื่นเก่งมากๆค่ะเอาคนที่ไม่ค่อยได้พูดบ้างค่ะน้องค่ะน้องกุลน้องกุลชอบทำอะไรคะโอ้น้องกุลชอบจัดบ้านที่บ้านสะอาดไหมคะสะอาดเป็นระเบียบด้วยเพราะว่าฝีมือของน้องกุลนะคะต่อไปน้องเจด้าน้องเจด้าชอบทำอะไรคะชอบร้องเพลงสิ่งที่ชอบขอสักหนึ่งบทเพลงใจออกมาด้านหน้าหรือว่าจะนั่งดีคะออกมาเลยประมือให้นักร้องน้องเจด้าของเรามาเลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูนักร้องของเราประมือให้นักร้องของเราอีกหนึ่งรอบค่ะวันนี้มาร้องเพลงอะไรคะ
3: ฮิปโปโปเตมัส
1: ฮิปโปโปมาต้องมีดนตรีไหมคะมีไหมคะมาเด็กๆเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อน1 2 3
3: ฮิปโปโ
1: ปมันร้องยังไงคะ

งนี้มีคนสบสายตากับครูแมมว่าอยากออกมาเต้นสบสายตานะน้องเกียร์ไนท์มาามาค่ะมาขออีก2คนพอแล้วมาเลยข้างหน้าขออีก2คนออกมาเลยค่ะพอแล้ว2คนมาค่ะปรบมือให้นักร้องและแดนเซอร์ของเราเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะหนึ่งสองสามเอาใหม่ค่ะนักร้องร้องไม่เหมือนเพื่อนเลยฮิปฮิปเอาใหม่นะคะฮิปฮิปเริ่มนะหนึ่งสองสาม

เก่งมากๆน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือการหลักการพูดแนะนำตนเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่แล้วลองฝึกพูดแนะนำตนเองเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆ เป็นกลุ่มนะคะพร้อมไหมคะแต่เด็กๆที่คู่กันห้ามส่งเสียงดังเราแค่คุยแค่คู่ของเรานะคะไม่ตะโกนนะไหนใครไม่มีคู่บ้างห้องนี้น้องปณิดามาคู่กับน้องกมลรัตน์ค่ะเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆที่นั่งข้างๆกันเป็นคู่กันนะคะจะได้ง่ายๆนะถ้าพร้อมแล้วลองฝึกแนะนำตัวตามหัวข้อที่ครูแหม่มสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญลองพูดแนะนำตัวกับเพื่อนได้เลยค่ะ

ข้อตามที่คุณครูบอกด้วย1คือบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่น2วันเดือนปีเกิด3ที่อยู่ปัจจุบัน4การศึกษา5ความสามารถพิเศษ6สิ่งที่ชอบหรือสนใจ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้คุณครูจัดเรียกว่าห้องเรียนให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆเรียกว่าสุ่มแบบเจาะจงเลือกไว้แล้วนะคะว่าจะเอาใครออกมาพูดบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาพูดแนะนำตัวเองกับเพื่อนที่เป็นคู่ที่เราฝึกซ้อมกันนะคะคู่แรกที่จะได้ออกมาคือน้องน้องเอาน้องต้นหอมกับน้องธนพรนะคะออกมาเลยยิ้มไม้ออกมาด้วยค่ะยิ้มไม้ออกมาด้วยมาเลยค่ะอย่าลืมหันหน้าเข้าหากันนะคะเอาน้องขยับไปค่ะให้แนะนำตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนขาดองค์ประกอบไหนอย่าพึ่งขาดหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กกิ่งธนพรแนบนางชื่อเล่นชื่อเข้าน้องข้าวหอมค่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงภักวรัญจระโวลปีลาชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอม
0: เสร็จหรือยังคะคู่นี้เด็กๆลองดูว่าคู่ขาดอะไรไปบ้าง1ก็คือวันเดือนปีเกิด2ที่อยู่อาศัย3การศึกษา4ความสามารถพิเศษ5สิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะไม่เป็นไรประมือให้กำลังใจคู่แรกนะคะเก่งมากๆเลยคู่ต่อไปค่ะที่จะได้ออกมาคือน้องปลื้มและน้องเปรมมี่ค่ะประมือต้อนรับเพื่อนหน่อยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยน้องปลื้มขยับมาค่ะน้องปลื้มขยับมานะคะเรียบร้อยค่ะแนะนำตัวได้เลยน้องปลื้มขยับมานิดนึงค่ะน้องปลื้มขยับมานิดนึง1 2 3
2: สวัสดีเราชื่อเด็กชายณัฐพลเพชรอยู่ชื่อเล่นน้องปลื้ม
1: สวัสดีเราชื่อเด็กหญิงธนพรเกิดปุ๊กค่ะชื่อเล่นชื่อเป็นน้องเป็นมี
2: ่เราเกิดพ.ศ. 25เราเกิดพ.ศ. 2559เกิดวันที่6เดือน6เกิดวันจันทร
1: ์เกิดวันจันทร์1เกิดวันที่1พ.ศ. 25 25 25 59
0: ต่อไปอะไรคะวันเดือนปีเกิดแล้วที่อยู
2: ่เราอยู่หมู่บ้านทานตะวัน
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรคะ
2: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2
1: อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
2: ความสามารถพิเศษเราวาดรูปและเล่นดนตรี
1: ความสามารถพิเศษเราคือวาดรูปและทำอาหาร

0: สิ่งที่สนใจเราคือทำอาหาร
1: สิ่งที่สนใจเราคืออะไรระบายสี
2: ประเมินให้คู่นี้หน่อยนะคะเด็กๆ เวลาแนะนำตัวเราจะพูดไปเลยทีเดียวหนึ่งเลยคือชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นใช่ไหมคะสองวันเดือนปีเกิด3การศึกษา4อะไรคะที่อยู่อาศัย5อะไรเอ่ยความสามารถพิเศษและ6สิ่งที่สนใจเราจะพูดแนะนำตนเองไปเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องยื่นไปยื่นมานะพูดครั้งเดียวไปเลยนะคะให้เขารู้จักเราครั้งเดียวไปเลยแล้วก็ค่อยให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแนะนำตัวเองต่อนะคะแล้วก็เวลาพูดขอคู่ต่อไปเอียงตัวมาเล็กน้อยนะคะจะได้เห็นหน้าจะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นหน้าเด็กๆด้วยนะคะประมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคู่สุดท้ายนะคะน้องดาเนียและน้องเจ้านายค่ะประมือให้เพื่อนมาเลยค่ะน้องดาเนียขยับมาค่ะเอ็นตัวเล็กน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีชัดชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียเกิดวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2559ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ร้องเพลงวาดรูประบายสีวาดรูประบายสี
3: สวัสดีครับเราชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คิมละเอียดชื่อเงินชื่อเจ้านายเราเกิดวันที่2มกราคมปี2560บ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำตำบลชะอำการศึกษาปีปีการศึกษาอยู่ป.สองความสามารถพิเศษคือการเขียนหนังสือสิ่งที่กลชอบหรือกลใจคือการวาดภาพวาดรูปครับ
2: เอาละค่ะประมือให้คู่นี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่ามีการแนะนำได้ครบถ้วนตามหัวข้อนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่คุณแม่บอกแล้วว่า1เลยถ้าเราจำได้ทั้งหมดนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มที่บ้านเลขที่2คือถ้ามีหมู่ใส่หมู่3คือถ้ามีถนนใส่ถนน4ตำบลกับอำเภออะไรมาก่อนกันตำบลตามด้วยอำเภอและตามด้วยจังหวัดนะคะเวลาเราแนะนำตัวเราก็จะพูดไปแบบนี้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยขอเสียงประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่6เรื่องนี่คือตัวฉันนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนแนะนำตนเองนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ถ้าจำไม่ได้เลขที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเขียนแค่ว่าอยู่อาจจะอยู่หมู่บ้านอะไรอาจจะอยู่อำเภออะไรนะคะเขียนได้หมดเลยหรือว่าจังหวัดอะไรถ้าจำได้แค่นั้นนะคะความสามารถพิเศษคืออะไรนะคะเด็กๆลงมือเขียนใบงานที่6ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะเร่งมือเลยหนึ่งร้อยสิบสี่ทำได้เลยค่ะมีแค่4ข้อเอง5นาทีน่าจะเสร็จนะคะข้อแรกชื่อและนามสกุลไม่ยากเลยชื่อ

ามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเขียนลงไปได้เลยค่ะข้อที่2การศึกษาตอนนี้อาจจะเขียนว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2หรือเขียนย่อๆก็คือป.2ก็ได้นะคะจะได้รวดเร็วนะ3ที่อยู่ปัจจุบันเขียนแค่หมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรืออำเภอก็ได้หรือจังหวัดก็ได้4ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรขออย่างน้อย1อย่างนะคะทุกคนต้องมีความสามารถพิเศษนะไม่ยากนะคะ5นาทีเสร็จเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาแนะนำตัวนะคะเป็นรายบุคคลคนที่ยังไม่ได้ออกเมื่อสักครู่นี้นะ

0: เด็กๆปลายทางน่าจะทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่4ข้อแล้วก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองนะคะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาดูกิจกรรมนี่แหละตัวฉันนี่คือตัวฉันนะคะโดยการให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาแนะนำตัวเองนะคะเป็นรายบุคคลนะเดี๋ยวคุณครูจะขอจิตอาสาจิตอาสาของเราน้องปณิดายกมือประมือให้น้องปณิดาค่ะมาเลยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยค่ะยิ้มสวยๆทักทายเพื่อนใหม่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะขึ้นมาได้เลย1 2 3
1: สวัสดีเราชื่อปณิดาอ่อนเจริญชื่อเล่นชื่อแก้วตาบ้านอยู่กอร์ดี้เฮาส์2บ้านเลขที่35/222ตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ความสามารถพิเศษว่าลูกเก่ง
0: ประมือให้น้องแก้วตาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนต้นทางของเรานะคะขอเพื่อนต้นทางอีก1คนชื่อ

0: ขอให้บอกมานี่ยืนได้เลยค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักได้เลย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ป่าละอูประจวบคีรีขันธ์อยู่หมู่5ครับความสามารถพิเศษร้อยได้ครับ
0: ประเมินให้เพื่อนๆต้นทางของเรานี่ก็คือหน้าตาของน้องจักรพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะเด็กๆปลายทางเพื่อนชื่อว่าอะไรคะน้องน้ำโมเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องน้ำ

0: ปลายทางกำลังลุ้นอยู่ว่าเพื่อนคนไหนจะออกมาแนะนำตัวนะคะมาเลยค่ะยิ้มหวานๆทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะอยู่ชั้นบ้านผมมาศึกษาปีที่2ครั้งหนึ่งค่ะความสามารถพิเศษชอบร้องเพลงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนๆปลายทางบอกว่ายังไม่รู้จักที่อยู่ของน้องวันใหม่เลยค่ะน้องวันใหม่อยู่ที่ไหนคะบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะ
1: อยู่ที่หนองพานพุก
0: หนองพานพุกจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดประจวบคีรี
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมือให้น้องวันใหม่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีเด็กปลายทางอยู่จังหวัดอะไรบ้างขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่อยค่ะขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหน่อยจ้าขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดระยองฮีหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กปลายทางที่อยู่ภาคใต้บ้านเฮาไม่รู้ว่าสำเนียงได้หรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนะคะที่เป็นเพื่อนใหม่กันแม้ตัวจะอยู่ห่างกันแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการดู DLTV ของเรานะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ที่ชื่อว่าสมชายในกิจกรรมผมชื่อสมชายเดี๋ยวมาดูกันว่าสมชายชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกเรียกว่าเป็นแบบบัตรข้อความนะคะเดี๋ยวเด็กๆโชว์บัตรข้อความให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่บัตรข้อความจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละคนช่วยกันต่อบทสนทนาแนะนำตนเองของเด็กชายสมชายให้เด็กๆออกมาติดเด็กๆวางประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเอาละค่ะสมชายการที่จะแนะนำตัวเองสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยการพูดอะไรคะการพูดทักทายตนเองสมชายจะต้องพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะออกมาเลยใครมีบาทสวัสดีครับต่อมาต้องเป็นชื่อของสมชายอะไรออกมาติดได้เลยค่ะสวัสดีครับอะไรต่อมาเลยคนอื่นต่อเลยผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรเอ่ยเด็กๆมาได้เลยนะคะคนต่อไปผมชื่อเด็กชายอะไรเอ่ยวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยค่ะผมชื่อเด็กชายติดเลยสมชายใจซื่อต้องมีอะไรต่อคะมาเลยชื่อเล่นกล้าติดเองเลยค่ะติดเองเลยชื่อเล่นกล้าเอาต่อเลยค่ะอะไรต่อไปอะไรต่อไปวันเดือนปีเกิดอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560อะไรต่อคะอะไรต่อเอ่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ต่อไปค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลต่อไปต้องอะไรคะที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ3อะไรต่อเอ่ยตำบลอำเภอตามด้วยจังหวัดมาเลยค่ะมาเลยค่ะตำบลกับอำเภอหายไปนะคะไม่เป็นไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปความสามารถพิเศษค่ะผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่อคะมีอีกไหมผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพ พราะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะอ่ะใครจะอาสามาเป็นสมชายบ้างสมชายต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายไหนใครอาสามาเป็นสมชายบ้างอ่ะนโมมาอาสามาเป็นสมชายมาค่ะหยิบไมค์มาด้วยขอยิ้มไมค์ค่ะนโมสวัสดีครับเป็นสมชายตามบทแนะนำตัวเองอันนี้ให้ครูแหม่มหน่อยนะคะนโมไปยืนตรงกลางหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชายใจซื่อครับชื่อเล่นชื่อก้าครับชื่อเล่นเกิดวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.2560ครับกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่ชั้นป.2ครับโรงเรียนวังไกลกังวลปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมชอบเล่นฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ขอเสียงปรบมือให้ผู้ที่แสดงบทบาทสมมติเป็นสมชายเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมสรุปบทเรียนของเราในเรื่องของการแนะนำตนเองแสดงว่าเด็กๆสอบผ่านในชั่วโมงนี้เพราะว่าเด็กๆสามารถบอกได้ว่าการพูดแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่มาก่อนและมาหลังตามลำดับการแนะนำตัวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่8เรื่องพูดดีเป็น

แก่ตัวและใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปเจอเพื่อน

ายนะคะคนที่เราพบเจอคนใหม่ๆนะคะเขาจะได้อยากทำความรู้จักของเรานะคะแล้วก็เด็กๆสามารถนำสิ่งที่ครูสอนวันนี้นะคะนำไปใช้แนะนำตนเองให้กับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักใหม่ๆได้เลยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ฟังของเราเนี่ยประทับใจของเราตั้งแต่ประทับใจในตัวเราตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปอาจจะพูดแนะนำตนเองนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับผู้ปกครองก็ได้นะคะลองฝึกพูดไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมยิ้มด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะเด็กๆโยกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเด็กๆคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพื่อทบทวนความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับคำถามมีว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่นักเรียนได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างนะครับในข้อนี้เนี่ยให้เด็กๆนะครับนำความรู้มาจากการที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนเนี่ยมีการวางแผนไว้อะไรยังไงบ้างนะครับใครจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ครับมีแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยที่จักรพรรดิเนี่ยได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างลูก
2: เปิดไฟครับ
1: การเปิดไฟยังไงครับ
2: ไปเปิดไฟขณะที่ทำกิจกรรมครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับเปิดไฟในขณะที่ทำกิจกรรมนาไหนมีแนวคำตอบอื่นๆไหมครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกครับมีไหมแล้วนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเฉลยพร้อมๆกันเลยว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่เราได้วางแผนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะทำกิจกรรมนั่นเองครับอย่างกิจกรรมการอ่านหนังสือเราก็จะไม่ไปอ่านหนังสือในที่มืดนะครับเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาได้บ้างตอบเลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
2: ตาล้าครับ
1: อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าขอดูกลุ่ม5หน่อยกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับนอกจากตาล้าแล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
3: ปวดตาครับ
1: อาการปวดตาอ่ะกลุ่มไหนอีกไหมกลุ่มนี้เหรอกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3ให้โอกาสตอบตาล้าปวดตาแล้วมีอาการอะไรอีกลูก
3: ตามัว
1: เกิดอาการตามัวได้อ่ะ

0: ขอบคุณมากลูกอ่ะทั้งหมดเอามือลงนะครับเอาล่ะนะครับคุณครูยังมีตัวอย่างนะครับแนวการปฏิบัติตนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับการใช้แว่นกันแดดในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาเนี่ยให้ลดลงนั่นเองครับกิจกรรมเนี่ยมีมากมายเลยนะครับปั่นจักรยานไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเราสวมแว่นกันแดดนะครับก็จะลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้นั่นเองครับอย่างนี้กิจกรรมแบบนี้นะครับการใช้ร่มในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับแบบนี้ถ้าสมมติวันไหนที่มีแดดจัดๆเนี่ยเราสามารถพกร่มนอกจากใช้กันฝนได้แล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะครับเด็กๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาให้ลดลงเช่นเดียวกันก็เหมือนกับการที่เราสวมแว่นตากันแดดนั่นเองครับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับเรามาดูซิว่าในกิจกรรมครั้งสุดท้ายของเราในเรื่องนี้นะครับจะได้ทำอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ตนเองปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางที่กำหนดเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นนั่นเองครับในวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่48นะครับซึ่งอยู่ในข้อที่6นั่นเองครับข้อที่6เนี่ยไม่ยาวเลยไหนนักเรียนในห้องต้นทางช่วยอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับ3 2 1เก่งมากเลยนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับข้อที่6บอกว่าประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองหลังจากนั้นบันทึกผลและให้นำเสนอด้วยนะครับเด็กๆเอาล่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับจากเมื่อสักครู่นี้เราต้องทำอะไรนะลูกวิธีทำเมื่อสักครู่นี้บอกไว้ว่ายังไงนะ
1: บันทึกผลค่ะ
0: การบันทึกผลกลุ่ม4แล้วกลุ่ม4กลุ่ม4ว่ายังไงลูก
2: นำเสนอครับ
0: บันทึกผลนำเสนอก่อนที่จะไปนำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะใครตอบได้กลุ่ม5ครับต้องทำอะไรก่อนนะลูกก่อนไปบันทึกผลและนำเสนอเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนนะข้อ6
3: ปฏิบัติครับ
0: ปฏิบัติตนตามอะไรครับตามแนวทางที่
3: เหมาะสมครับ
0: ที่เหมาะสมขอบคุณมากลูกไม่เป็นไรนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วเราจะต้องทำกิจกรรมนี้อย่างไรต่อนะครับนั่นก็คือให้ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและนำเสนอนั่นเองครับการประเมินความพอใจก็หมายความว่าที่เราปฏิบัติตนมาตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นะครับเรามีความพอใจมากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูกันต่อเลยนั่นก็คือเราจะใช้ใบงานวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานหน้าที่54ถึง56นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าผลการปฏิบัติตนของเราเนี่ย1เลยสามารถทำได้ทุกครั้งหรือไม่หรือ2ทำได้แค่บางครั้งหรือข้อ3ทำไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันนะก็ใช้ใบงานในหน้าเดิมครับหน้า54 55และ56นะครับซึ่ง2ฝั่งนู้นเนี่ยเราทำกันมาหมดแล้วการกระทำที่อยากปรับปรุงเราเขียนบันทึกไปเรียบร้อยแล้วแนวทางที่กำหนดเราก็ได้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาจะทำฝั่งนี้ลูกว่าผลการปฏิบัติตนเราสามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยโดยการทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการปฏิบัติตนครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดในหน้าที่54และ5ขอไปครับหน้า54ถึงหน้า56มีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับที่เราเคยบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและเขียนผลการปฏิบัติตนในเวลา1สัปดาห์ว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับและที่เราจะต้องบันทึกผลไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใบงานในหน้าที่57นั่นเองครับ

0: มาประเมินโดยรวมว่าจากการปฏิบัติตนเนี่ยใน1สัปดาห์ฉันพอใจถ้าพอใจก็ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เลยถ้าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองก็ทำเครื่องหมายข้างล่างนะครับแล้วกับให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่พอใจกับการผลของการปฏิบัติตนของตนเองครับและหน้านี้นะครับใบงานหน้า58เรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงสิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรก็ให้นักเรียนนะครับสามารถเขียนข้อมูลว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเขียนลงในช่องที่ครูกำหนดให้นะครับหรือนักเรียนนะครับมีความสามารถในการวาดรูปก็สามารถวาดรูปในบริเวณช่องว่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดนะว่าจะเขียนก็ได้จะวาดรูปก็ได้นะครับแต่ให้มีความเหมาะสมนั่นเองครับและสุดท้ายครับแบบประเมินตนเองในหน้าที่59นะครับวันนี้ทำในข้อที่5นั่นเองครับในข้อที่5เนี่ยบอกพฤติกรรมไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับพฤติกรรมบอกว่าปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นเช่นเคยนะครับเด็กๆ เราก็จะประเมินตนเองว่าวันนี้เราจะให้กันกี่ดาวดีนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็มาดูที่ช่องตรงนี้ว่าเครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับในชั้นร่วมกันพูดคุยกับการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้จากกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไปทำมาก่อนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในข้อที่2นะครับบันทึกผลลงในใบงานและประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองให้เหตุผลประกอบพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับส่วนของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ได้บันทึกไว้จากที่คุณครูเนี่ยได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนั่นเองครับและข้อที่2ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักเรียนมีความพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและมีเหตุผลอย่างไรบ้างนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนก่อนอื่นเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันทุกคนเลยครับตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่54 55และ56นะครับเมื่อไปปฏิบัติตนมาแล้วไหนดูซิว่าแต่ละคนมีการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินลงไปหานะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเลยนะครับดูซิว่าตนเองเนี่ยเขียนข้อมูลครบหรือไม่ถ้าไม่ครบณตอนนี้นะครับก็ให้เวลาได้ทำกิจกรรมต่อได้เลยครับเอาละเดี๋ยวครูขอไปเดินดูในแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มบันทึกผลไว้บ้างดูซิกลุ่มหนึ่งเปิดไฟขณะอ่านหนังสือแนวครูถามหน่อยว่าแนวทางที่เรากำหนดไว้ตอนนี้เปิดไฟขณะอ่านหนังสือดาเนียทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวันโอเคถูกต้องเลยก็ติ๊กตรงนี้ถูกต้องแล้วเล่นเกมในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอทำไมดาเนียบอกว่าทำได้แค่บางครั้งทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไฟอ๋อไม่เป็นไรแล้วกิจกรรมสุดท้ายเปิดไฟขณะไปเข้าห้องน้ำทำไมทำไม่ได้ลูกให้เหตุผลสิฮะ
1: เผ
0: ื่
1: อน้องตื่นด้วย
0: เผื่อน้องตื่นด้วยโอ้เหตุผลเหมือนกับนิดหน่อยเลยใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: น้องเล็กด้วย
0: มีน้องเล็กด้วยก็ไม่อยากรบกวนน้องใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่เรายังพอมองเห็นไหมล่ะตอนไปเข้าห้องน้ำจริงๆพอมองเห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเก่งมากเป็นทุกคนต่อไปสิอันไหนขอดูหน่อยสิกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกดูขอดูกิจกรรมเราหน่อยเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอลองประเมินสิทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่าทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยทำได้บางครั้งให้เหตุผลหน่อยทำไมทำได้บางครั้งลูกทำไมอ่ะทำไมเราทำได้บางครั้งเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอขณะเล่นเกมเนี่ยทำไมลูกบางทีก็ลืม

0: เปิดไหมหรือเปิดทุกครั้ง
1: บางทีเปิดแล้วก็ลืม
0: เปิดอ๋อบางทีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอ่ะไม่เป็นไรอันนี้สิเปิดไฟขณะอ่านหนังสือเอ๊ะทำได้ทุกครั้งเลยโอ้ดีมากดีมากเสียงว่าทำทุกครั้งอันนี้ล่ะเดินไปดื่มน้ำในที่มืดเอ๊ะเราจะทำยังไงนะเปิดไฟเนี่ยทำได้ทุกครั้งไหมดูสิทำได้ทุกครั้งไหมที่เราไปปฏิบัติมาอ๋อทำได้บางครั้งเหมือนกันเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งลูกฟังเหตุผลหน่อยไปดื่มน้ำในที่มืดแสดงว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนเดินไปที่ตู้เย็นใช่ป่ะอ่ะเดินไปที่ตู้เย็นแล้วทางที่เราเดินไปนั้นอ่ะมืดหรือสว่างมันค่อนข้างมืดแล้วเราบอกว่าเปิดไฟเอ๊ะที่บอกว่าทำได้บางครั้งแสดงว่าหนูเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเปิดอ่ะมองเห็นไหมมองเห็นทางดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าแบบว่าไม่ได้เปิดไฟลูกเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อนข้างมืดไม่เป็นไรก็เดินไปได้อยู่เนาะไม่ได้ชนไม่ได้หกล้มอะไรนะโอเคครับมาดูของคนอื่นบ้างจันเจ้าทำกิจกรรมย้อนหลังนะไลวินไหนครูขอดูหน่อยไลวินไม่เปิดไปงานนี่ครูล่ะไลวินดูซิแนวทางคือทำอะไรบ้างเปิดไฟในห้องทุกครั้งที่ดู iPad ทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งขอเหตุผลหน่อย
2: บางทีพ่อนอนแล้วปิดไ
0: ฟอ๋อพ่อนอนแล้วก็ไม่อยากรบกวนพ่อไม่เป็นไรมีอื่นอีกไหมเล่นในที่ร่มอะไรเล่นกลางแจ้งตอนพักกลางวันไปเล่นในที่ร่มทำได้ทุกครั้งไหมทำได้ทุกครั้งอ่ะโอเคเก่งมากไปดูของหนูสิดูของเราสิอ่านหนังสือและทำกันบ้านเปิดไฟเอ๊ะเปิดไฟในที่มืดอ๋อเปิดไฟในที่มืดได้ทำได้ทุกครั้งแสดงว่าถ้าเราจะทำกันบ้านกับอ่านหนังสือจะต้องเปิดไฟทุกครั้งใช่ไหมแล้วเราทำมาแล้วเราทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเล่นในที่มีแสงทำไมบอกว่าทำได้บางครั้งเหตุผลคือว่าอะไรลูกบางทีก็ลืมเปิดนี่เหรออ๋อบางทีก็ลืมเปิดอ่ะไม่เป็นไร
1: เล่นตอนนอน
0: ตอนนอนด้วยไม่เปิดไฟตอนจะไปเข้าห้องน้ำทำให้เดินเหยียบของเล่นเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะลูกแนวทางแล้วอาจจะเขียนว่าอะไรบ้างจะต้องทำไงอ่ะห้องมันมืดอ่ะเราจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องมันมืดเราจะทำไงลูก
1: เปิดไฟ
0: ใช้ไฟฉายใช้แฟลชจากโทรศัพท์อะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะเขียนใหม่นิดนึงนะลูกเอาละไปดูกลุ่ม2หน่อยกลุ่ม2ขอดูหน่อยลูกเอ๊ะตรงนี้ยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรมาดูอันแรกก่อนอ่านหนังสือต่อในห้องอ่านหนังสือในที่มืดและมีแสงน้อยมากเข้าห้องน้ำในห้องที่มืดมากๆเอ๊ะอันนี้คือแนวทางของเราเหรอลูกใช่ไหมแล้วจะต้องเขียนว่าอย่างไรลูกต้องลบเขียนใหม่ว่าไงครับถ้าอ่านหนังสือต่อในห้องมืดแล้วเนี่ยแนวทางที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องไปอ่านหนังสือในที่ที่มีไงต้องเป็นแสงไงลูกต้องเป็นแสงมากแก้ไขนิดนึงนะไม่เป็นไรไปดูของคนอื่นบ้างเปิดไฟให้มีความสว่างขณะอ่านหนังสือและทำการบ้านทำได้ทุกครั้งไปปฏิบัติมาได้ทุกครั้งใช่ไหมลูกเก่งมากเล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมไม่มีพลาดเลยใช่ไหมดีมากสุดท้ายเปิดไฟก่อนไปเข้าห้องน้ำทำไมทำได้บางครั้งลูกเหตุผลสิทำไมทำได้บางครั้งแบบว่าบางทีลืมเปิดใช่ไหมโอ้บางทีลืมเปิดเพราะว่าอะไรเพราะมีใครอยู่ด้วยในห้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยหรือมีน้องนอนอยู่ด้วยอ๋อมีพี่นอนอยู่ด้วยไม่อยากรบกวนพี่ใช่ไหมโอ้ก็เลยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรเก่งมากไหนดูซิอะไรเนี่ยนิดยอเขียนอะไรเนี่ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะนิดหน่อยนะลูกนิดหน่อยมาเล่นโทรศัพท์ต้องเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมเราไปปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมโอเคเก่งมากอันนี้เหมือนกันไม่เป็นไรลูกไปแก้นะใช้ไฟฉายทำการบ้านในที่มืดหนูใช้ไฟฉายทุกวันเลยเหรอลูกอ๋ออันนั้นเราเรียกโคมไฟไม่ใช่ไฟฉายนะแก

0: แค่นิดหนึ่งแค่นิดหนึ่ง
1: พอไฟดับ
0: อ๋อจอนไฟดับตอนไฟดับโอเคโอเคได้ทำได้ทุกครั้งอ่ะนิดหน่อยไปเข้าห้องน้ำแสดงว่าเวลาหนูไปเข้าห้องน้ำในชีวิตจริงของเราอะเราใช้ไฟฉายทุกครั้งไหมใช้ไฟฉายทุกครั้งเลยเหรอ
1: หนูเปิดไฟ
0: ใช้ตาทิพย์โอ้ยตาทิพย์ไม่มีลูกใช้ไฟฉายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากอันทีนี้กลุ่มที่คุณครูนะครับเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่คุณครูเดินไปคุยเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับณตอนนี้ก็ให้ทำกิจกรรมต่อไปนะครับในหน้าที่57ได้เลยครับเด็กๆเฉพาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะส่วนกลุ่ม3 4 5เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมต่อแต่ถ้าทำไปแล้วทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรกลุ่มอื่นๆนะสามารถทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครูเดินไปดูอีกทีมากลุ่มนี้ดูคนแรกเลยดูของใบหม่อนก่อนทำการบ้านและอ่านหนังสือเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้มีความสว่างทำได้ทุกครั้งเอ๊ะจริงไหมนะจริงหรือเปล่าจริงไหมอาจจะจริงก็ได้ไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากลูกดีดีดีอ่ะท่านั้นทำหน้า57ต่อครับอันไหนมาดูซิของเรามาดูของกล้าสิทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำได้ทุกครั้งจริงเหรอ
2: ไม่จริงครับยุ่งไ
0: หมนี่เป็นชีวิตเขาไม่ต้องมาบอกเขาทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมลูกดีมากดีมากเล่นมือถือในที่มืดเล่นในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงไง
1: แส
0: งสว่างเขียนเพิ่มหน่อยนะเขียนคำว่าสว่าง
1: ทำไม่ได
0: ้ทำไมทำได้บางครั้งอ่ะก็
1: เพราะว่าเขาดี
0: เดี๋ยวให้เพื่อนตอบเดี๋ยวครูไปคุยกับเธอทำได้บางครั้งอ่ะก้าทำไมทำได้บางครั้งลูกบางทีอะไรนะ
3: บางทีก็เล่นกับ
0: แสงอ๋อบางทีก็ไปเล่นในห้องมืดๆใช่ไหมอ๋อบางทีก็ลืมเปิดไฟอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งเก่งมากอันนี้เข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟควรเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากครับอ่ะไปทำหน้า57ต่อเลยไหนตะวันดูสิเธอจะคุยได้ไหมทีนี้มาทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำไมทำไม่ได้ไหนบอกครูสิอ้าวนั่งดีๆนั่งดีๆถามหน่อยว่าทำไมทำไม่ได้เลยตะวัน
4: บางครั้งดึงเปิดไฟ
0: อ้าวตกลงเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟ
4: เป
0: ิ
4: ดอ้
0: าวถ้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ต้องเป็นตรงนี้สิลูกลบทำไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเราบอกไว้ว่าจะเปิดไฟในห้องแต่ว่าเราทำไม่ได้สักครั้งอันนั้นเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เข้าใจไหมเออเล่นมือถือในที่มืดไม่ดูโทรศัพท์เล่นมือถือในที่มืดแต่ว่าไม่ดูโทรศัพท์เอ๊ะมันใช่แนวทางไหมเนี่ยไม่เป็นไรก็อาจจะแปลว่าเธอเล่นบ้างไม่เล่นบ้างใช่ไหมโทรศัพท์โอเคอ่ะได้ได้ได้เลยดูโทรศัพท์มากเกินไปไม่ดูโทรศัพท์ทำได้บางครั้งแสดงว่ายังเล่นอยู่ถูกไหม
4: ใช
0: ่โอเคอ่ะทำหน้านี้ต่อเรามาดูของเราบ้างทำการบ้านในห้องมืดอ่ะโอเคเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างถูกต้องทำได้ทุกครั้งเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้สว่างหนูบอกว่าทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งลูกขอฟังเหตุผลหน่อยสิอะไรนะอ๋อบางครั้งก็ลืมเปิดไฟอ่ะโอเคไม่เป็นไรทำหน้า57ต่อเลยนะครับอ่ะลงมือปฏิบัติลูกอ่ะมาดูกลุ่ม4กันบ้างไหนกลุ่ม4ขอดูของใครดีของดูของจิตติพัฒน์ละกันดูซิอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยจิบจะอะไรอ่านว่าอะไร ไปแก้มานะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเรามาดูแนวทางเขาดีกว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำในที่ที่มีแสงทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมโอเคเก่งมากเล่นโทรศัพท์ อะไรเนี่ยเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไหมที่เราจะเขียนอ่ะเดี๋ยวไปแก้นิดนึงนะไม่เป็นไรทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่ามืดปุ๊บเวลาจะเล่นเกมเราให้เปิดไฟเลยใช่ไหมอ่ะโอเคได้ทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างอ่ะโอเคทำได้ทุกครั้งอ่ะถ้าเสร็จแล้วอ่ะทำได้57ต่อเลยทำได้57ก็ดูสิว่าการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์เนี่ยเราพอใจไหมทั้งหมดเลยพูดโดยรวม
1: พอใจ
0: พอใจดูอันไหนดูหน่อยอีฟครูขอดูหน่อยอะไรเนี่ยก่อนเข้านอนนิดหน่อยเล่นเกมไม่มีแสงเพียงพอเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะ okay. แนวทางที่กำหนดไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงลูกไหนบอกกูสิไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงฮะ เราจะเขียนว่ายังไงตอนแรกอ่ะเราจะเขียนว่ายังไง เปิดไฟอะไรอ่ะแก้นิดนึงถ้างั้น เล่นในแสงสว่างเพียงพอเขียนได้ไหม เขียนได้ไหมลูกอ่ะแก้ไขนิดนึงนะทำได้บางครั้งอ่ะถามหน่อยว่าทำไมทำได้บางครั้งเยี่ยมทำไมทำได้บางครั้ง
1: เคย
0: ก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแก้ไขนะอันไหนดูซิอ๋อมาทำหน้านี้แล้วเหรอเราหน้านี้ไม่ทำอ่ะลูกนี่ไงเราก็ดูซิว่าปฏิบัติตน1สัปดาห์เนี่ยรอเอ็นรอเล่นไม่อีกเล่นฉันพอใจไหมทั้งหมดเลยที่ทำมาเฉยพึกด้วยพอใจไหมพอใจพอใจทำตรงนี้ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดเลยลองเขียนเหตุผลมาให้นิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพราะว่าฉันเปิดไฟทุกครั้งในการทำกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะเราจะเขียนเหตุผลอื่นๆได้อะประมาณนี้ครับไปต่อไหนกลุ่มสุดท้ายไหนขอดูหน่อยเอาแบบฝึกเราล่ะเอาแล้วไม่ไปเอามาหรอลูก
3: หนูเอามาแล้วหนูเผื่อยิบผิด
0: ไปอ่ะไม่เป็นไรกลับไปทำเป็นการบ้านให้ครูนะ
1: หนูทำเสร็จแล้ว
0: หนังสือในที่มืดเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเล่นเกมเปิดไฟให้มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเดินไปห้องน้ำเปิดไฟทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากอ่ะทีนี้มาทำหน้านี้ครับอาเบิ้ลช่วยเพื่อนดูสิว่าเพื่อนจะต้องทำยังไงอันนี้รู้ไหมเราจะต้องประเมินว่าอ่ะหนูอ่ะพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดไหมอ่ะพอใจอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลหน่อยว่าทำไมพอใจล่ะก็บอกว่าเพราะทำได้ทุกครั้งเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับ
1: เขียนว่าพออ
0: ันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างไหนดูสิของเราเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไอ้เดี๋ยวนะเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟเอ๊ะมันยังไงอะลูกตกลงกิจกรรมอะไรเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำหรือไปตลาดเอาไปตลาดอันลบอันเข้าห้องน้ำออก ไม่เขียนซ้ำกันสิอ่ะเดินไปตลาดควรสวมหมวกทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมลูกที่เราไปตลาดกับแม่มาเราบอกว่าจะสวมหมวกเราสวมทุกวันไหมไปตลาดไม่ทุกวันแต่บางวันก็สวมได้ทำได้บางครั้งเก่งมากถูกต้องเล่นเกมในห้องมืดเปิดไฟให้พอดีทำได้ทุกครั้งอันนี้ได้หนังสือในห้องมืดและทำการบ้านเปิดไฟให้เพียงพอทำได้ทุกครั้งอ่ะได้เลยทีนี้มาทำหน้านี้ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความพอใจในการปฏิบัติตนไหมมีอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลสิว่าเขียนเหตุผลสิว่าทำไมเราพอใจในกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำมาก็อย่างเช่นว่าปฏิบัติได้ทุกครั้งเพราะฉันเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอทุกกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้นะครับเขียนเลยครับส่วนของเรายังไม่เสร็จดีไม่เป็นไรรีบทำนะลูกของวันใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณขอดูหน่อยสิอ้าวอันนี้มันหน้าเก่าไหนวันใหม่อ่านให้ครูฟังหน่อยห้องมืดแล้วแนวทางคืออะไรครับ

0: อ่ะแล้วผลการเป็นตัวตนคือ
1: ทำได้ทุกครั้ง
0: เก่งมากครับอันนี้ล่ะ
1: ดูโทรศัพท์ในที่มืดดูโทรศัพท์ในที่
0: มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพออ่ะเขียนเพิ่มหน่อยนะแล้วทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งอ่ะทำไมถามเหตุผลหน่อยสิอ๋อบางทีก็ดูในห้องมืดบางทีก็ดูในห้องสว่างอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เข้าห้องน้ำอะไร
1: เข้าห้องน
0: ้
1: ำ
0: ไม่เปิดไฟอันแนวทางเข้าห้องน้ำโดยที่เปิดไฟทำได้ทุกครั้งไหมถูกเก่งมากลูกอันนี้แล้วพอใจในการปฏิบัติไหม
1: ไม่พอใจอ้
0: าวทำไมอ่ะลูก
1: ทำได้บ
0: าง ทำถ้าทำได้บางครั้งอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งไม่โทรลูกครั้งไม่โทรอ่ะเด็กๆครับตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มทำใบกิจกรรมในหน้าที่57แล้วใช่ไหมลูกหน้า57ทำแล้วหรือยังครับ
2: ทำแล้ว
0: ทุกกลุ่มครับขอฟังเสียงหน่อยทำทุกคนแล้วหรือยังหน้า57
2: ทำแล้ว
0: ถ้างั้นนะครับไปทำกันต่อในหน้าที่58ได้เลยโดยที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับหน้าเรียนเนี่ยอาจจะเขียนโดยการวาดภาพวาดภาพที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนเหตุผลหรือข้อความสั้นๆก็ได้นะครับในหน้าที่58นะครับลงมือปฏิบัติได้เลยถ้าใครทำหน้า58เรียบร้อยแล้วไปประเมินตนเองต่อเลยนะรอไม่ต้องรอครูหรอกฉันสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรฉันได้อะไรได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้ไงการป้องกันดวงตาจากแสงได้เขียนเลยได้เลยล่ะเอ้าพอใจอะให้ผลซิทำไมพอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเอ้าดัมเบลเนียไม่พอใจอะเดี๋ยวค่อยดูอ่ะตกลงพอใจไม่พอใจพอใจอ่ะให้เหตุผลนิดนึงทำไมพอใจลูกเพราะว่าเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งอ่ะเขียนครับเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งแล้วไปทำหน้า58 59ต่อนะฉันได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงอ่ะได้เลยได้อ่ะกลุ่มนี้ไหนเนี่ยหน้า57ทำงานค่ะลูกมาพอใจไหมพอใจให้เหตุผลหน่อยสิทำไมถึงพอใจเหตุผลหน่อยทำไมล่ะลูกทำได้ทุกครั้งไหมเขียนว่าทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทุกครั้งทออุกอทุกต่อทหารสระอุกอไก่ทุกครั้งเอาเขียนมาครับคอรอคอควายรอเรืออะงอครั้งไม่ถูกครั้งงอเมนอากาศแล้วไม่โทลูกเมนอากาศตรงรอเรือไม่ใช่เอาไม้โทมาตรงนี้แล้วทำหน้า58ต่อนะวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่เราได้เรียนต่อได้เลยเนี่ยวาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรวาดภาพเรากำลังเดินไปห้องน้ำก็ได้วาดได้เลยไม่ใช่ว่าวาดเราอ่านหนังสือได้สองคนนี้ทำด้วยนะอีก9ทำด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มนี้มีวาดรูปแล้ววาดอะไรเนี่ยตะวันเธอวาดอะไร
3: อานาโตะ
0: ไม่ใช่วาดให้มันอยู่ในกิจกรรมของเราสิไม่ใช่ว่าวาดอะไรก็ได้อ่ะก็อาจจะว่าวาดเด็กคนนี้กำลังเปิดไฟอ่านได้แล้วเธอล่ะ
4: มีเด็กอีกคน
0: แล้วของตะวันน่ะเปิดไฟเหมือนกันเหรอได้
4: เขาจะโลกคุณนะ
0: รีบวาด วิวัดสวยวิวัดสวยอ๋อใช้ล่ม very good ดีมากนี่นี่นี่วาดให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะเธอือะไรนะการอะไรนะ
3: ใช้ล่มในการวาดแส
0: งใช้ล่มอ่ะเขียนใครเขียนเป็นทีทีช่วยเพื่อนหน่อยใช้ล่มใช้ล่มช่วยเพื่อนหน่อยทีช่วยเพื่อนได้ไหมอ่ะช่วยบอกคำเพื่อนหน่อยกลางร่มบอกผู้หญิงกลางร่มอ่ะโอเคดีมากวัดสวยงาม
5: รู้ใส่แว่นกันอะไรเดียวกันบ้าง
0: ดีมากอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เพื่อนช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนสิว่าจะให้เพื่อนต้องวาดยังไงดีวาดเพื่อนกำลังเดินไปทะเลแล้วใส่แว่นดีไหมเอออ่ะได้
6: หน
0: ู
6: เข
0: ีย
6: นได้ไหมหน
0: ู
6: ไม่วาดอ๋อ
0: ไม่วาดไม่เป็นไรไม่วาดไม่เป็นไรใช้ล่มใช่ไหมแล้วของเราล่ะของเราเขียนอะไรลูกได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงเอ้าได้ได้ได้ไม่ต้องวาดก็ได้นะถ้าหนูเขียนถนัดเขียนได้แล้วใครถนัดวาดภาพได้เลยจันเจ้าจันเจ้ามาทำตรงนี้ก่อนลูกมาทำแค่2กิจกรรมก่อนไม่เป็นไรจันเจ้ามาทำตรงนี้ต่อเลยนะจากการปฏิบัติตนในหนึ่งสัปดาห์ฉันพอใจไหมพอใจไหมพอใจอ่ะพอใจถึงตรงนี้ครับพอใจให้ผลนิดนึงว่าทำไมถึงพอใจบอกว่าฉันทำได้บางครั้งอ่ะพระครูดูมาแล้วของจันเจ้าทำได้บางครั้ง2กิจกรรมเลยอ่ะฉันทำได้บางครั้งดูซิดานีกำลังทำอะไรวาดรูปที่เด็กทำอย่างนี้อ๋อโอเคได้ได้ได้ดีมากอ่ะเอาล่ะเด็กๆตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับรีบทำกิจกรรมของเราเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูผลการอภิปรายการทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะเรามาดูของคุณครูนะครับถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอยู่ก็อ่ะหันมาดูคุณครูนิดนึงดกหันมาดูนิดนึงนะมาดูของคุณครูกันบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูได้บันทึกนั้นนะครับจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นการทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดนะครับแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่อ่านหนังสือและทำการบ้านซึ่งคุณครูสามารถทำได้ทุกครั้งเลยนะครับในหน้าต่อไปนะครับแนวทางที่ครูกำหนดไว้นั่นก็คือเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่มืดซึ่งแนวทางที่ครูบอกไว้ก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เล่นโทรศัพท์ซึ่งคุณครูก็สามารถทำได้แค่บางครั้งนะครับก็อาจจะเหมือนเหตุผลของเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนบางคนบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยก็เปิดไฟบ้างบางทีก็ไม่ได้เปิดไฟบ้างนะครับก็เหมือนกับพฤติกรรมของครูเลยนะครับเล่นโดยที่เปิดไฟบ้างโดยที่ไม่เปิดไฟบ้างก็มีนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟแนวทางของคุณครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยต้องทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่เปิดไฟในขณะที่ไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยมีของต่างๆที่อยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าห้องบริเวณนั้นนะครับมีของที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณไม่เปิดไฟเนี่ยคุณครูก็อาจจะเดินชนสิ่งของต่างๆและอาจจะหกล้มได้อาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองครับเอาล่ะจากการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ฉันพอใจเด็กๆครับมาดูเหตุผลของครูหน่อยว่าคุณครูเนี่ยพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรของครูนะคุณครูบอกว่าสามารถปฏิบัติตนได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้ครับหรืออีก1เหตุผลเอาไหนดูซิเด็กๆใครที่บอกว่าไม่พอใจบ้างนะเด็กๆครับฟังนิดนึงการปฏิบัติตนในหน้าที่57ใครไม่พอใจบ้างไหนดูซิก็มีบางคนนะครับเดี๋ยวจะให้ลองออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูของครูก่อนคุณครูบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองเพราะไม่

0: สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนไหนใครที่ปฏิบัติตนได้แล้วพอใจขอดูมือหน่อยครับทุกคนฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้ฟังนะครับการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ใครพอใจในการปฏิบัติตนบ้างยกมือเดี๋ยวครูขอใครออกมานำเสนอดีไหนใครอยากออกมานำเสนอโอ้มาลูกเชิญเลยครับเอาไมค์ไปด้วยนะลูกมาเลยนันทวัฒน์มาไหนดูซิบอกคุณครูซิบอกเพื่อนๆซิทำไมหนูถึงพอใจในการปฏิบัติตนลูกเพราะว่า
1: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งครับ
0: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งมาดูหลักฐานนิดนึงทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งก็ถือว่าทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะกว่าขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้แล้วใครที่เหมือนกับคุณครูลูกที่บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองมีใครบ้างครับไหนขอดูมือหน่อยใครที่ไม่พอใจกับผลการปฏิบัติตนของตนเองบ้างลูกมีดาเนียยกมือคนเดียวเหรอเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นยกมือกันหลายคนอยู่นะไหนใครไม่พอใจบ้างลูกขอดูมือหน่อยครับจักรพัฒน์อยากมานำเสนอไหมมาหยิบไมค์มาด้วยลูกไหนลองมาบอกเพื่อนหน่อยมาเลยให้อันนี้ให้จักรพรรดิพูดอย่าไปนิดนึงขยับไปนิดนึงทำไมจักรพรรดิบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนเพราะอะไรลูก
2: ฉันเปิดไฟบางครั้งครับ
0: อ๋อฉันเปิดไฟแค่บางครั้งมาดูหลักฐานสิตรงนี้ทำได้บางครั้งนะครับไปเข้าห้องน้ำกลางดึกตรงนี้ก็ทำได้แค่บางครั้งอ๋อจำนวนบางครั้งเยอะกว่าทำได้ทุกครั้งก็เลยบอกไว้ว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนแล้วเราจะมีวิธีการยังไงบ้างลูกถ้าสมมติว่าไม่พอใจแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการแก้ไขไหม
2: มีครับ
0: ทำยังไงครับไหนบอกเพื่อนๆสิ
2: เปิดไฟครับ
0: ต้องเปิดไฟให้เป็นไงทุกครั้งเลยใช่ไหมครับต้องเปิดไฟให้ครบทุกครั้งขอบคุณมากปรบมือให้กับจักรพรรดิหน่อยครับเอาละเด็กๆยังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือในหน้าที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆหน้าที่58ซึ่งตอนนี้ให้เด็กทำไปก่อนนะแล้วก็มาฟังคุณครูด้วยว่าคำถามอภิปรายผลการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน1สัปดาห์ของนักเรียนเป็นอย่างไรไหนบอกครูหน่อยใครพอใจบ้างยกมือใครพอใจบ้างยกมือสูงๆครับใครไม่พอใจบ้างยกมือมีบางส่วนนะครับฉะนั้นคุณครูสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาจจะทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือบางคนมีส่วนน้อยนะครับที่ทำไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็สามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งเลยนะครับแล้วนักเรียนประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองมีความพึงพอใจอย่างไรเพราะเหตุใดหรือควรปรับปรุงได้อย่างไรบ้างเอาไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ลูกไหนขอตัวแทน1คนกลุ่มไหนดีใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้ไหมตะวันตอบไหมตะวันลองตอบไหมตะวันลองตอบสิตะวันฟังนะมีความพอใจในการปฏิบัติตัวเองไหม
3: ม
0: ีแล้วเพราะเหตุใดเพราะอะไรลูกเพราะสามารถอะไรตะวันบอกว่าบันทึกไว้ว่ายังไงอะทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่ายังไง
3: ทำได้บางครั้ง
0: อ้าวทำได้บางครั้งอะไม่เป็นไรแล้วควรปรับปรุงไหมลูก
3: ควร
0: ปรับปรุงยังไงครับแก้ไขโดยทำยังไงดี
3: เปิดไฟให้เพียงพอไม่
0: ต้องเปิดไฟให้เพียงพอทุกครั้งเลยเก่งมากขอบคุณครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับของคุณครูก็สามารถขอไปครับของคุณครูก็มีความพอใจเพราะสามารถทำได้ดี หรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนของตนเองเนื่องจาก

0: ไม่สามารถทำได้เลยอาจจะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นสถานที่หรือเวลามีความไม่เหมาะสมนั่นเองครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคนตอนนี้ใครทำใบกิจกรรมในหน้า58เสร็จแล้วบ้างลูกอาจจักรพัฒน์ออกมาแล้วนันทวัฒน์ออกมาแล้วอ่ะชัยพฤกษ์ลองมานำเสนอตัวเองสิลูกเอาแบบฝึกหัดมาเลยมาดูซิอ่ะเอาแบบฝึกหัดมาเอาไมค์มาด้วยลูกมาเลยครับดูซิโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวครูเปิดให้หน้านี้หันหน้าหันหน้าดูซิเราวาดลูก
1: กลางรูป
0: เอาไปใกล้ๆวาดรูปอะไรนะไหนบรรยายให้เพื่อนฟังหน่อยซิ
1: ใช้ร่มในการบังแสง
0: ใช้ร่มในการบังแสงคือกิจกรรมที่เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกิจกรรมมีมากมายเลยใช่ไหมลูกแต่นี้เรายกตัวอย่างให้เพื่อนดูว่าเราใช้อะไรนะ
1: ใช้ร่มในการบังแสงกับพ
0: ัดใช้ร่มในการบังแสงช่วยในเรื่องอะไรลูก
1: ช่วยในเรื่องกันให้ร้อนคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ะไรนะ
1: กันให้ร้อนแล้วก็ไม่แสบตา
0: อ๋อกันร้อนแล้วก็ไม่แสบตาด้วยอ่ะขอบคุณมากครับชัยพฤกษ์ปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับอ่ะแล้วของคุณครูล่ะบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างของคุณครูก็อย่างเช่นในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นควรใช้แสงให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆในการที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้ร่มในการทำให้ลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตานะครับป้องกันดวงตาได้นั่นเองหลายๆคนที่คุณครูเดินไปดูนะครับก็มีเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59กันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆประเมินตนเองในหน้าที่59ได้เลยครับเดี๋ยวครูขอเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับหน้า59ลูกข้อสุดท้ายข้อที่5ดูซิกลุ่มนี้ทำแบบประเมินตนเองหรือยังประเมินแล้วทำข้อ5นะลูกวันนี้ประเมินตนเองข้อ5ครับเอาลบทำไมทำใหม่รีวาดภาพแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองนะลูกกลุ่มนี้ไหนประเมินตนเองหรือยังประเมินทุกคนแล้วเอาประเมินแล้วอุ้ยวาดสวยวาดภาพสวยมากเก่งมากเลยไหนเราวาดอะไรนั่นน่ะ ใช้ไฟฉายเหรออ๋ออ่ะโอเคสวยงามกลุ่มนี้ประเมินตนเองก่อนลูกมาประเมินตนเองก่อนเดี๋ยวคุณจะได้ถามเหตุผลแล้ววาดรูปอะไรเนี่ยเดินไปกับคุณหมีอ๋ออันนี้เปิดไฟใช้ไฟฉายวาดภาพสวยนะเนี่ยเก่งมากอ๋อเปิดไฟเหรอก็มีคุณหมีด้วยไง
2: อ
0: ัน
2: นี้ตาม
0: หมีนั่นแหละคุณหมีทำแบบประเมินตนเองค่ะลูกมาตรงนี้ค่ะให้กี่ดาวดีวันนี
2: ้
0: จักรพรรดิไหนกี่ดาวครับวันนี้ประเมินก่อนเร็วประเมินก่อนของเราล่ะประเมินยัง
2: ประเมินแล้ว
0: อาทิทัศน์เปิดแล้วให้3ดาวเลยอ่ะโอเคกลุ่มนี้อ่ะสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายประเมินตนเองหรือยังครับประเมินตนเองเรียบร้อยอ่ะดูซิวาดภาพโอ้มีร่มใหญ่ๆเลยอันนี้เดินไปไหนเดินไปทะเลจริงด้วยอย่างที่ครูบอกอันนี้ทำอะไรอ่ะลูกเนี่ยไปไหนอันนี้คืออะไรหมวกอ๋อแต่ยังไม่ได้วาดคนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำต่อนะทีนี้เรามาดูกันสิว่าแต่ละคนให้กี่ดาวบ้างเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือคนเลยนะครับ

0: หนใครประเมินตนเองให้2ดาวครับวันนี้ขอบคุณครับและใครประเมินตนเองให้1ดาวมีไหมอ้าวมีอยู่เอ๊ะทำไมล่ะลูกอะดาเนียลลองตอบให้คุณหน่อยทำไมให้1ดาวคะลองใช้ไมค์ตอบสิทำไมให้ผลตัวเอง1ดาวลูกวันนี้ทำไมอ่ะตอบเลยครับทำไมให้ตนเอง1ดาววันนี้บอกเหตุผลสิเราทำกิจกรรมอะไรพลาดไปหรือเปล่าลองบอกสิครับบอกได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับอ่ะให้1ดาววันนี้ก็ดันเนียลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตนเองอย่างมุ่งมั่นตามที่เราได้วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูขอฝากทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติตนให้ได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นผลดีกับตัวเราทุกๆคนนะครับส่วนการบ้านการบ้านวันนี้มีไหมถ้ายังไม่เสร็จนะครับเด็กๆให้กลับไประบายสีให้สวยงามนะครับคุณครูจะได้ตรวจคะแนนให้เราเนี่ยได้เต็มทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับเอาล่ะเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหากใช้แสงไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างครับปวดตาตามัวหรือ
1: ตาล
0: ้าอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราจึงควรป้องกันโดยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั่นเองครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่1 นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับข้อที่1สิ่งของต่างๆที่วางในห้องเรียนอย่างเช่นจานขนมที่มีมดต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโหลเลี้ยงปลาหินรถของเล่นและข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่57และ58นะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จตอนนี้คุณครูขอฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
0: บ๊ายบาย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ

จอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ่อน้องความคะลุก
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับในวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมซึ่งคุณครูคิดว่าใกล้ตัวกับเด็กๆมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพอบอกว่าของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนักเรียนนั้นพอจะบอกได้ไหมคะตอนนี้ว่าเรามีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างพอบอกได้ไหมคะลูกบอกได้ไหมบอกได้ใช่ไหมคะเอ้าขอหนึ่งคนพอค่ะขอเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งคนขอของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างค่ะลูก
3: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
1: ผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะทุกคน
2: ใช่
1: ทุกคนตอนนี้เพื่อนยกตัวอย่างว่าผ้าเช็ดตัวใช่ของใช้ส่วนตัวไหมคะลูก
2: ใช่
1: ขออีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมคะโอ้โหเสียงหนักแน่นมากค่ะเพื่อนปลายทางเราบอกว่าใช่นะคะของใช้ส่วนตัวคือเราใช้ของเราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะดีมากค่ะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะคือสามารถที่จะอธิบายความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังต้องสามารถจำแนกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างเป็นอะไรนะลูก
2: ผ้าเช
1: ็
2: ดต
1: ั
2: ว
1: ผ้าเช็ดตัวพอมาตอนนี้คุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนั้นต่างกันยังไงคะคิดก่อนลูกคิดก่อนใจเย็นคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนนะคะเพื่อนปลายทางนะคะสามารถที่จะตอบคำถามนั้นกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้เอามือลงค่ะทุกคนนั้นยกมือหมดเลยเมื่อสักครู่นี้คำถามข้อที่1ให้กลุ่ม1ไปแล้วตอนนี้ขอเป็นกลุ่มที่2นะคะในกลุ่มที่2ใครจะตอบดีคะส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมต่างกันยังไงคะ
4: ต่างกันครับเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้แค่คนเดียวครับแต่ว่าของใช้ส่วนรวมคนอื่นมาใช้ด้วยครับ
1: เพื่อนบอกว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้คนเดียวถ้าของใช้ส่วนรวมนั้นคนอื่นจะมาใช้ด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วดินสอของเราเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะของอะไรเพื่อนบอกมีส่วนกลางด้วยของอะไรคะของใช้ส่วนตัวแต่ทำไมลูกเพื่อนเราหยิบใช้ได้ไหมได้ไหมคะ

0: ได้แต่ทำไมนะลูกต้องขออนุญาตก่อนนะคะเก่งมากค่ะของใช้ส่วนตัวบางอย่างสามารถให้คนอื่นยืมได้แต่บางอย่างก็ไม่สามารถให้คนอื่นยืมได้นะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวที่เพื่อนยกตัวอย่างไว้คือเราใช้แล้วเราจะให้เพื่อนยืมได้ไหมลูกไม่ได้แล้วแต่ดินสอยังสามารถทำไมลูกให้คนอื่นยืมได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะความหมายของของใช้ส่วนตัวนะคะคือของที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจจะติดโรคต่างๆได้เอ๊ะมันน่าจะมีโรคอะไรบ้างคะถ้าเกิดเราไปใช้ร่วมกันมีโควิดมีอะไรอีกลูกเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรนะลูกว่าไงคะลูกอ่ะหยิบไมค์เลยค่ะลูกหยิบไมค์เลยเพื่อนที่ยกมืออยู่เมื่อกี้นี้ผู้ชายก็ได้ค่ะลูกหยิบไมค์เลยค่ะใครตอบก่อนดีคะ
1: ไข้หวัดครับ
0: เป็นไข้หวัดนะคะเอามีใครอยากตอบอีกเอาวันใหม่ค่ะลูก
2: อีสุอีใสค่ะ
0: เป็นอีสุอีใสนะคะมีโรคอะไรอีกไหมคะมีไหมนึกออกไหมคะมือเท้าปากใช่ค่ะคือมีหลายโรคเลยนะคะที่เราจะสามารถติดต่อกันได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นโรคเหาด้วยเอ๊ะโรคเหาใช้อะไรร่วมกันนะใช้หวีเพื่อนหวีเสร็จแล้วเรามาหวีต่อใช่ไหมคะมองดูเหมือนจะเอ๊ะก็ใช้กันได้นี่แต่ว่าทำไมคะเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเป็นเหาอยู่ไข่เหาอาจจะติดที่ไหนลูกที่หวีแล้วเราก็มาหวีผมเราไข่เหาก็ทำไมลูกไปติดที่ผมเราหลังจากนั้นก็ฟักตัวออกมาเห็นไหมคะสามารถติดได้โรคตาแดงล่ะน่าจะใช้อะไรด้วยกันนะใช้คอนแทคเลนส์เลยเหรอลูกเราจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราไปให้เพื่อนเลยเหรอเราน่าจะใช้อะไรดีลูกใช้แว่นเป็นไปได้นะคะเพื่อนใส่แว่นใส่ตาสั้นอยู่เราทำไมลูกไปยืมของเพื่อนไปทดลองเล่นของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะมีอีกผ้าเช็ดหน้าเห็นไหมคะอยากไปใช้ร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้ติดโรคต่างๆนะคะไข้หวัดอาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงลูกอาการจะหนักกว่านะคะลูกแล้วที่สำคัญทำไมลูกพอเราเป็นโรคไข้หวัดแล้วเสียการเรียนด้วยใช่ไหมลูกแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็บอกมีโรคอีกนะอีสุอีสายใช่ไหมคะมือเท้าปากอีกฉะนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ้าวทีนี้มาดูของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างขอที่กลุ่ม3ดีกว่าค่ะขอทุกคนเลยได้ไหมคะลูกเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำค่ะลูกเอาแบบที่คนอื่นยืมไม่ได้เลย
3: แปรงสีฟันค่ะ
0: แปรงสีฟันเพื่อนช่วยเพื่อนได้ค่ะลูกช่วยเพื่อนได้เลยลูก
3: ผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนได้เลยค่ะในกลุ่ม
4: ขวดน้ำ
0: ขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะคะเดี๋ยวอะไรดีคะ
5: ช้อนครับ
0: อะไรนะลูก
5: ช้อน
0: ช้อนค่ะคือช้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้านักเรียนทานแล้วนักเรียนจะให้เพื่อนต่อเนี่ยไม่ควรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วไปล้างทำความสะอาดแล้วอาจจะให้คนอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดเรารับทานอาหารอยู่เธอเราขอทานอันนั้นบ้างสิตักป้อนเพื่อนแบบนี้ได้ไหมลูกไม่ได้นะลูกนะหมดยังคะลูกยังได้อีกไหมยังมีอีกอะเพื่อนช่วยได้ค่ะอะไรด
5: ี
0: คะอะไรนะคะ
5: แมสค่ะ
0: หน้ากากอนามัยหรือแมสนะคะเพราะบางครั้งบางสถานที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเขาจะไม่ให้เราเข้าไปใช่ไหมคะเราเอ๊ะเพื่อนมีอยู่ไหนเธอขอยืมหน่อยสิเรายืมใส่แป๊บเดียวได้ไหมลูก
6: ไม่ได้
0: ได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะลูกนะ ของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำเมื่อกี้เด็กๆก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะคุณครูยกบ้างนะคะมีผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันหวีแก้วน้ำนะคะของพวกนี้ไม่ควรที่จะให้เพื่อนยืมเลยนะถึงแม้ทำความสะอาดแล้วอย่างเช่นแปรงสีฟันเราแปรงเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วเพื่อนเอาต่อไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะไม่เอานะคะไม่ต้องใจดีให้เพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปขอเพื่อนด้วยแปรงสีฟันของแบบนี้ใช้ต่อไม่ได้เพราะว่าทำไมลูกอยู่ในช่องปากของเราใช่ไหมคะเรามีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้และเพื่อนมีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะเอาทีนี้มาดูอย่างแรกเลยค่ะที่ครูจะแนะนำผ้าเช็ดหน้ามีไว้ใช้ทำอะไรมั้งคะลูก
5: เช
0: ็
5: ดหน
0: ้าตอนเวลาเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมหรือว่าตอนที่เราเหงื่อออกเราก็ใช้ซับเหงื่อซึ่งรู้ไหมว่าในเหงื่อของเราก็จะมีทำไมลูกมีน้ำเหงื่อเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ถูกไหมคะแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะเป็นสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของแต่ละคนนะคะเอามาดูวิธีใช้กันค่ะใช้คอยซับหรือเช็ดสิ่งสกปรกออกตามใบหน้าหรือตามมือของเรานะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆพกผ้าเช็ดหน้ากันไหมบางคนก็พกบางคนก็ไม่พกนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีผ้าเช็ดหน้าเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเวลาถ้าเกิดเราทำไมลูกเหงื่อไหลเราก็สามารถซับได้หรือบางครั้งเรามือเลอะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราควรที่จะเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้านะคะทุกวันนะคะถึงแม้วันนี้เราไม่ได้ใช้แต่เรานำมาโรงเรียนแล้วเราก็ควรที่จะนำไปซักนะคะทุกครั้งเลยนะคะเมื่อซักเสร็จแล้วค่ะการจัดเก็บของเขาควรจัดเก็บยังไงทำไงนะคะลูกพับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปนะลูกนะเอ๊ะอันนี้ล่ะ
5: แปรงส
0: ี
5: ฟ
0: ันแปรงสีฟันเวลาใช้ยังไงคะลูกใช้แปรงฟันเลยไหนบอกขั้นตอนการแปรงฟันหน่อยได้ไหมบีบยาสีฟันล้างแปรงก่อนแล้วบีบยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันพอแปรงฟันเสร็จแล้วล่ะคะ
5: ล
0: ้างให้สะอาดแล้วก็โอ้โหเก่งจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่เด็กๆบอกเลยนะคะมาสักครู่นี้คือแปรงสีฟันเนี่ยวิธีใช้แปรงสีฟันนะคะคือใช้แปรงฟันให้สะอาดค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะควรล้างคราบยาสีฟันแล้วก็ฟองออกให้หมดด้วยนะคะแล้วเวลาล้างออกหมดแล้วนักเรียนทำยังไงต่อลูกเอาไปเก็บที่เดิมบางคนบอกว่าไงลูกสะบัดให้น้ำที่แปรงสีฟันนั้นทำไมลูกออกให้หมดหรือทำไมคะลูกดีดที่แปรงสีฟันหรือเคาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีจริงกันนะคะคือพยายามให้ตรงแปรงนะคะน้ำออกให้เยอะที่สุดนะลูกนะหลังจากนั้นค่ะการจัดเก็บของเราถ้าบ้านใครมีที่แขวนเราก็สามารถที่จะทำไมลูกนำไปแขวนได้นะคะโดยแขวนเก็บไว้ที่ไหนลูกติดผนังห้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่แขวนล่ะลูกทำยังไงคะ
5: ใส
0: ่แก้วน้ำไว้นะคะแบบนี้โดยพยายามให้ตรงส่วนที่เป็นแปรงนั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนเพื่อที่ทำไมลูกเขาจะได้แห้งนะคะไม่ควรนำแปรงนั้นคว่ำลงไปด้านล่างนะลูกนะต่อไปค่ะหวีเวลาเราใช้ยังไงคะลูก
5: หวีผม
0: แล้วยังไงอีกแล้วเราก็เอาเก็บไว้เลยแล้วเวลาทำความสะอาดหวีอะคะลูก
5: ล้าง
0: ยังไงคะ
5: เอาไปล้างน้ำ
0: ล้างแล้วก็เช็ดมีเคาะด้วยแสดงว่าเอาเส้นผมออกถูกหมดเลยค่ะแต่ยังไม่ถูกที่สุดนะคะเพื่อนบอกว่าเวลาใช้หวีเสร็จหนึ่งมีอะไรนะลูกเอาผมออกเอาไปล้างน้ำเอาไปเคาะนะคะดีหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้หวีแล้วนะคะเราใช้สำหรับการหวีผมให้เรียบใช่ไหมและในหนังศีรษะของเราเนี่ยก็จะมีคราบไขมันด้วย

0: นะคะลูกเมื่อใช้เสร็จแล้วเราดึงผมออกเราเก็บเข้าที่อันนี้ถ้าเราใช้คนเดียวหรือทำไมลูกสักหนึ่งสัปดาห์เราต้องควรนำไปล้างเวลานำไปล้างไม่ใช่เพียงแค่ล้างน้ำเปล่าเราควรล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ นะคะหรืออาจจะใช้แชมพูสระผมก็ได้นะคะโดยนำแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วมาขัดตรงส่วนที่เป็นซีกๆนะคะให้สะอาดยิ่งขึ้นนะลูกนะอาจจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้นะคะลูกนี่ค่ะวิธีการจัดเก็บค่ะเราอาจใส่ไว้ในไหนลูกในตะกร้านะคะหรือกระจาดก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะใส่อะไรคะภาชนะทรงสูงอาจจะคือหาที่ใส่ให้เรียบร้อยไม่วางกระจัดกระจายนั่นเองนะคะแก้วน้ำมีใครยืมแก้วน้ำเพื่อนบ้างมีไหมมีงั้นครั้งต่อไปเราไม่ยืมแก้วน้ำเพื่อนแล้วนะคะลูกแก้วน้ำเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเลยนะวิธีใช้ค่ะเราก็ใช้ทำไมลูกใช้ดื่มน้ำนะคะหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปคว่ำให้เรียบร้อยด้วยนะคะการจัดเก็บค่ะถ้าแก้วเรามีหูและที่บ้านเรามีที่แขวนหรือที่โรงเรียนมีที่แขวนอยู่หลังห้องนักเรียนก็ทำไมลูกนำไปแขวนให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหูล่ะทำยังไงคะ
1: เอา
0: ความแก้วไว้นะคะเราสามารถหาที่วางแล้วความแก้วให้เรียบร้อยอันนี้คือผ้าเช็ดตัวนะคะเราให้เพื่อนยืมได้ไหมเอาจริงๆขออีกรอบหนึ่งเอาจริงๆได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ก็วันนี้ไม่มีเลยตัวเปียกแล้วอาบน้ำไม่มีผ้าเช็ดตัวเลยให้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะยังไงเราก็ให้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ว่าเพื่อนจะอ้อนวอนเรายังไงก็ตามเราให้ได้ไหมลูกไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่ควรไปยืมของเพื่อนด้วยนะลูกนะผ้าเช็ดตัวนะคะเราจะใช้หลังที่เราทำไมลูกอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็ดตัวให้แห้งนะการจัดเก็บค่ะเรานำไปผึ่งนะคะนำไปผึ่งให้แห้งแบบนี้แล้วก็สามารถนำมาใช้ต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องซักแล้วผ้าเช็ดตัวเราอาจจะใช้กี่วันลูก3วันแล้วเราจะซักเราก็ต้องไปผึ่งก่อนนะคะเราไม่ควรที่จะใช้เสร็จแล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นไปลูกคือวันนี้เราจะซักเราใช้เช็ดตัวเสร็จแล้วเราไปลงตะกร้าถ้าเราไปลงตะกร้าเลยผ้าเช็ดตัวมันทำไมลูกมันยังชื้นอยู่พอมันชื้นอยู่แล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นยังไงลูกผ้าตัวอื่นมันก็จะทำไมคะลูก
1: เปีย
0: กแล้วก็ชื้นตามด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วควรจะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะถ้าจะนำไปซักเราก็สามารถที่จะนำที่ผึ่งแห้งแล้วนั้นไปใส่ตะกร้าซักได้นะลูกนะทำแบบนี้ไหมคะเวลาอยู่บ้านทำไหมคะเยี่ยมมากเลยอาบน้ำเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดตัวไปแขวนเองไหมทำไมเสียงเบาจังเลยแขวนเองค่ะแขวนเองไหมคะ
1: แขวน
0: เยี่ยมมากค่ะเอาทีนี้ของใช้ส่วนรวมบ้างน่าจะมีอะไรบ้างในห้องเราตอนนี้มีของใช้ส่วนรวมอะไรบ้างลูกมีโต๊ะเก้าอี้ถ้าวันนี้เราไม่มาเพื่อนสามารถมานั่งได้ไหมลูกได้นะคะเอามาดูของใช้ส่วนรวมค่ะคือสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนว่าทำไมลูกใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นในห้องนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้มีไมโครโฟนใช่ไหมลูกมีเครื่องปรับอากาศนะคะเด็กๆเรียกว่าแอร์เวลาเราใช้ของใช้ส่วนรวมเราต้องทำยังไงลูกช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากลับไปที่ห้องปลายทางแล้วของใช้ส่วนรวมเราก็จะมีอะไรบ้างลูกมีพัดลมมีโต๊ะมีเก้าอี้มีไม้กวาดดอกหญ้ามีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่ตากผงมีไม้ถูพื้นนะคะพวกนี้คือเราใช้ร่วมกันทุกคนในห้องเรียนนะคะการดูแลรักษาล่ะคะลูกของใช้ส่วนรวมดูแลยังไงดีคะไม่ใช่ของเราเราจะดูแลยังไงดีคะ

0: ครจะตอบได้บ้างเอาวันใหม่ค่ะ
1: เก็บที่เดิมค่ะ
0: เก็บที่เดิมใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมนะคะมีใครจะเสริมไหมลูกนโมค่ะ
2: ล้างครับ
0: ล้างนะคะเวลาเราดูแลรักษานะคะก็คือเราต้องช่วยกันทำไมลูกดูแลคือให้เหมือนเป็นของเราเลยนะเพื่อนก็ตอบถูกนะว่าคือนำมาใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมไม่ใช่หยิบไม้กวาดมาจากหลังห้องพอใช้เสร็จทำไมลูกเอาไปไว้ห้องอื่นเพื่อนเราก็หาไม่เจอถูกไหมหรือว่าเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะตัวเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะลูกนะเวลาเราใช้เราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะและต้องดูแลรักษานะคะความสะอาดหลังการใช้งานด้วยอย่างที่นโมบอกว่าใช้เสร็จแล้วต้องล้างด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันแต่เอ๊ะนโมเราใช้อะไรเสร็จแล้วเราล้างคะลูกของใช้ส่วนรวม
2: ชามครับ
0: ชามหรืออาจจะเป็นจานที่โรงอาหารใช่ไหมคะที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างให้เรียบร้อยด้วยเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาทดสอบความเข้าใจกันดูซิว่าเด็กๆสามารถที่จะแยกของใช้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมได้ไหมนะคะโดยคุณครูจะมีซองสุ่มให้นะคะมีสุ่มให้ทุกคนเลยนะเวลานักเรียนได้ซองสุ่มแล้วให้นักเรียนบอกว่าในซองของนักเรียนนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือนักเรียนอาจจะจับมาแล้วในนั้นมันเขียนว่าของใช้ส่วนตัวถ้าเขียนว่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนจะต้องทำไมลูกยกตัวอย่างของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเกิดหยิบมาแล้วสมมุติเป็นแปรงสีฟันต้องตอบว่าอะไรลูก
3: ของใช้ส่วนต
0: ั
3: ว
0: เยี่ยมมาค่ะไหนขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวครูจะสาธิตเชิญเลยค่ะลูกมาข้างหน้านี่เลยลูกเอาลูกมาง่ายๆเลยค่ะถือให้คุณครูก่อนลูกสมมุติคุณครูหยิบก่อนไรนี้มีของรางวัลด้วยนะคุณครูจะพยายามหยิบอันที่ไม่มีของรางวัลเราแกะดีๆนะลูกนะแล้วกระดาษต้องทำไมลูกเก็บให้เรียบร้อยด้วยอ่านว่า
4: สมุดค
0: ่
4: ะ
0: สมุดเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะฮะ
3: ส
0: มุดของตัวเองเราจะไปพูดถึงสมุดเพื่อนทำไมสมุดเป็นของใช้ส่วนตัวของเราเราก็ต้องตอบว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะแบบนี้ได้ไหมลูกทำได้ไหมคะคุณครูไม่อยากแกะเพิ่มแล้วนะแล้วหนูเก็บอันนี้ไว้ตอนขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะมาบอกคุณครูโดยที่ว่าเราจะให้ทุกกลุ่มพอถึงกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็เดินขึ้นมาข้างด้านหน้านี้เวลาลงก็ลงไปทางด้านซ้ายมือนะคะเอาลงไปทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วลงอ้อมไปเลยแบบนี้ได้ไหมคะลูกได้ไหมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมหยิบเองเลยค่ะรีบหยิบเลยค่ะลูกอย่าเพิ่งแกะนะคะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวแกะพร้อมกันอย่าเพิ่งแกะเพื่อเราบีบถุงสุ่มครูแบนเลยหยิบคนละหนึ่งอันค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นจะมีข้อความอยู่ในนี้ค่ะใจเย็นอย่าเพิ่งแกะลูกคุณครูเขย่าก่อนอุ๊ยอันที่มีของรางวัลเนี่ยเด็กๆรับไปหมดแล้วแต่อย่าเพิ่งค่ะคุณครูเหลือไปเห็นว่าคุณครูมีของ

0: มาให้เด็กๆได้ดูอ้าวนี่เดี๋ยวก่อนที่จะแกะเรามาดูของใช้ส่วนตัวกันก่อนนะคะของใช้ส่วนตัวที่คุณนำมาเนี่ยอะไรคะลูก
1: หว
0: ีผมคุณนกหวีผมแล้วอุ๊ยผมเธอยุ่งเอาไปหวีได้ไหมคะอุ๊ยดูเพื่อนเราสิอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ค่ะที่คุณครูบอกว่าถ้าเราจะทำความสะอาดเราต้องใช้แปรงสีฟันทำไมลูกผสมสบู่อ่อนนะคะแปรงทางนี้ออกด้วยนะคะแต่นี่แปรงสีฟันใหม่นะลูกนะนี่ล้างทุกครั้งนะลูกนะห้ามใช้ต่อกันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันค่ะที่บอกว่าใช้เสร็จแล้วเวลาล้างแล้วให้นะลูกอาจจะเคาะแบบนี้นะคะหรือใช้นิ้วของเราค่ะกรีดตรงนี้ค่ะเพื่อให้ทำไมลูกให้น้ำที่อยู่ตรงแปรงเนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะลูกต่อไปค่ะผ้าเช็ดหน้าเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเช็ดอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมเช็ดเสร็จแล้วเราไปให้เพื่อนใช้ต่อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะบางครั้งเราอาจจะจามไปอะเช่เราก็มีทำไมลูกน้ำลายเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราไปให้เพื่อนต่อได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้มันก็แห้งดีนะเช็ดไหมลูกไม่เช็ดแล้วนะคะแก้วน้ำอีกค่ะเวลาเราใช้เพื่อนบอกว่าเธอก็ดื่มทางด้านนี้ไปสิเดี๋ยวเราดื่มด้านนี้ดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีถ้าจะใช้ต่อจริงๆควรจะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอากลับมาใช้ไม่ควรใช้ต่อจากเพื่อนทันทีเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ้าวงั้นตอนนี้แกะกล่องสุ่มได้เลยค่ะทำไมไม่แกะของตัวเองทำไมไปแกะแล้วมองอย่างเงี้ยไม่ดูของตัวเองเหรอลูกทำไมอยากเห็นของเพื่อนมากกว่าของเราทุกคนจะมีข้อความหมดนะคะอะไรนั้นมีข้อความบางคนอาจจะมีของรางวัลด้วยเพื่อนตื่นเต้นมากฝั่งนี้ไม่ได้ของรางวัลด้วยของรางวัลเก็บไว้เลยค่ะลูกแต่ข้อความมีทุกคนใช่ไหมอ้าวทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะออกมาด้านนอกนี้นะคะนักเรียนอาจจะปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือว่านักเรียนนั้นจะทำไมลูกจะยกตัวอย่างอะไรดีนะคะพร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่งพร้อมไม่พร้อมกลุ่มห้าพร้อมไหมคะอ่ะกลุ่มห้ามาก่อนเลยค่ะกลุ่ม5เรียงกันมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเดินออกไปทางด้านนี้นะคะกลุ่ม5ได้อะไรคะลูก
2: ของใช้ส่วน
0: ได
3: ้ของใช้ส่วนตัวค
0: ่
3: ะ
0: ได้ของใช้ส่วนตัวงั้นหนูต้องยกตัวอย่างมา1อย่างค่ะคือ
3: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นไปไหนล่ะลูกคนอื่นมาแล้วเรียงกันออกมาเลยค่ะได้อะไรคะลูก
4: ใช้ส่วนรวม
0: ได้ของใช้ส่วนรวมขอตัวอย่างของใช้ส่วนรวมหนึ่งอย่างค่ะ
4: ไม่กวาด
0: เยี่ยมมากค่ะได้อะไรคะลูก
4: ของใช้ส่วนตัว
0: บอกก่อนว่าหนูได้อะไรคะ
4: ชุดชั้นใน
0: ชุดชั้นในอ้าวทุกคนตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วเราต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนนั้นสามารถจำแนกถูกไหมถ้าผิดเราก็ต้องช่วยกันบอกว่าผิดเข้าใจไหมลูกอ้าวตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเพื่อนได้อะไรคะลูก
4: ชุดชั้นใน
0: ชุดชั้นในเป็นเมื่อกี้หนูตอบถูกแล้วลูกเป็นอะไรเป็นอะไรคะ
4: ของส่วนตัว
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะของหนูได้อะไรคะลูก
5: แปรงลบกระดานค
0: ่
5: ะ
0: แปรงลบกระดานเป็น
5: ของส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมดีมากค่ะหนูเป็นอะไรคะลูก
5: ของใช้ส่วนรวม
0: ของใช้ส่วนรวมหนูยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
5: พัดลมค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม1ค่ะตามด้วยกลุ่ม2เลยพร้อมใช่ไหมคะหนูได้อะไรคะลูก
6: แก้วน้ำค
0: ่
6: ะ
0: แก้วน้ำเป็นของใช้ส่วน
6: ตัว
0: เยี่ยมมากค่ะเดินมาทางด้านนี้เลย
6: ได้ของใช้ส่วนตัวค่ะ
0: งั้นต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
6: ค่ะเช็ด

0: ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากค่ะตอนนี้ยังไม่เจอของใครผิดเลยนะกลุ่ม2เตรียมได้เลยค่ะ
0: ได้ที่ตักผงครับ
1: ที่ตักผงเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
0: ส่วนรวมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะ
2: แปรงสีฟันครับ
1: แปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
2: ส่วนตัวครับ
1: เยี่ยมมากครับกลุ่ม2มารอได้เลยค่ะ
3: ไม้ถูพื้นครับ
1: ไม้ถูพื้นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
3: ส่วนรวมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งงานอยู่กลุ่มไหนคะลูกกลุ่มหนึ่งยังไม่หมดได้เลยคะ
3: ของ
1: ใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะอะไรดีนะ
3: แปรง
1: สีฟันเก่งมากค่ะกลุ่มสองยังกลุ่มสองแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไปสองกลุ่มยังไม่เจอใครผิดเลยนะ
4: ของใช้ส่วนตัว
1: ของใช้ส่วนตัวหนูได้เลยคะลูกอ่านเลยค่ะนะกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหม
5: ใช
1: ่ใช่เก่งมากได้ข้อความว่า
4: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าค่ะลูก
4: ผ้าเช็ดหน้า
1: ผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
4: ส่วนตัวค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะ
4: หนังสือเรียน
1: หนังสือเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
4: ส่วนตัว
1: เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม3เตรียมมาได้เลยค่ะ
6: ของใช้ส่วนรวม
1: ของใช้ส่วนรวมงั้นหนูต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะลูก
6: โต๊ะเก้าอี้ค่ะ
1: โอ้โหยกสองอย่างเลยนะเก่งมากค่ะ
6: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
1: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างเลยดีครับ
6: โซฟาค่ะ
1: โอ้โหโซฟานะคะ
6: ของใช้ส่วนรวมครับ
1: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างอะไรดีคะ
6: โต๊ะเก้าอี้ครับ
1: โต๊ะเก้าอี้นะคะได้อะไรคะลูก
4: กระเป๋าดินสอค่ะ
1: กระเป๋าดินสอเป็น
4: ส่วนตัว
1: ส่วนตัวนะคะเยี่ยมมากค่ะ
4: สนามเด็กเล่นค
1: ่
4: ะ
1: อุ้ยได้ของใหญ่ด้วยลูกสนามเด็กเล่นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
4: ส่วนรวมค่ะ
1: ส่วนรวมค่ะ
4: ผ้าเช็ดตัว
1: ผ้าเช็ดตัวเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
4: ส่วนตัวค่ะ
1: ส่วนตัวโอ้โหตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบทั้งห้องนะคะยังไม่มีใครตอบผิดเลยได้เลยครับลูก
7: หวีครับ
1: หวีเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
7: ส่วนตัวครับ
1: เก่งมากค่ะกลุ่ม4เชิญเลยค่ะ
8: เก้าอี้ครับ
1: เก้าอี้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
8: ส่วนรวม
1: ส่วนรวม
9: ของใช้ส่วนตัว
1: ของใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่างมาค่ะอะไรดี
10: หวีค่ะ
1: หวีนะคะเก่งค่ะ
11: ของใช้ส่วนตัวค่ะ
1: ได้ของใช้ส่วนตัวยกตัวอย่างมาค่ะ
11: กางเกงครับ
1: กางเกงนะคะเก่งมากได้เลยครับลูก
11: พัดลมครับ
1: พัดลมเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
11: ส่วนรวมครับ
1: ส่วนรวมนะคะเก่งมากค่ะทำไมเหลือแค่นี
7: ้ดินสอครับ
1: ได้ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
7: ส่วนรวมครับ
1: ฮะ
7: ส่วนรวม
1: ฮะ
7: ใช้ส่วนรวม
1: ฮะหลายฮะแล้วนะ
12: ส่วนตัว
7: ส่วนตัวครับ
1: ส่วนตัวเอาใหม่ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนจะยืมของเราเราให้ยืมได้ไหมได้แต่ต้องให้เพื่อนอนุญาตก่อนนะถ้าเราไปหยิบมาได้หยิบของเพื่อนมาเลยได้ไหมไม่ได้นะลูกนะเอาไปต่อไปครับ
13: ของใช้ส่วนตัวครับ
1: ของใช้ส่วนตัวขอหนึ่งอย่างค่ะ
13: เสื้อครับ
1: เสื้อนะคะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆสามารถตอบได้เกือบทุกคนเลยอาจจะมีสับสนเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้นี่มีใครได้รางวัลไปบ้างโอ้โหเก็บรางวัลนั้นไว้นะคะเป็นลูกอมเอาไว้ทำไมลูกค่อยรับประทานตอนเลิกเรียนนะลูกนะอ้าวตอนนี้มันก็จะมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่เราสามารถใช้ให้เพื่อนยืมได้บ้างนะคะอย่างเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือกระเป๋านักเรียนของเราก็ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเราถ้าเพื่อนจะมาหยิบหรือจะมาเปิดต้องทำไมลูกต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อนคะเจ้าของเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปเปิดแล้วหยิบหนัง

0: หรือเพื่อนมาหยิบสมุดเพื่อนมาได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าข้าวหอมขอยืมสมุดภาษาไทยหน่อยแล้วให้เจ้าตัวเขาหยิบให้เราเข้าใจไหมคะหรืออาจจะบอกว่าตังขอยืมในตังอยู่ไหนขอยืมยางลบหน่อยถ้าเพื่อนไม่ให้ผิดไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเขานะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะมาดูที่งานเด็กๆกันบ้างนะคะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4ค่ะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ้าวก็คือให้นักเรียนนั้นดูรูปภาพแล้วก็บอกว่าในภาพนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะเอาหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะดูจากภาพแล้วตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะคุณครูยังเหลือสลากอยู่อีก4อันอยากจับไหมอ่ะหุยเอาทางนี้ดีกว่าแกะเลยค่ะลูกแกะเลยอ้าวให้กลุ่มนี้หมดเลยเอาแกะเลยค่ะไหนดูซิว่าจะตอบได้ไหมได้ว่าอะไรคะลูกไหนไปดูนโมนโมได้ว่าอะไรลูกอุ๊ยทำไมนโมดวงดีจัง

0: ได้ลูกอมด้วยแกใส่ยังครับถ้านโมตอบถูกคราวนี้สิ่งจะได้ของรางวัล นะลูกถ้าตอบผิดนี่คุณครูยึดของรางวัลเลยนะเอาของรางวัลเก็บไว้ก่อนเป็นลูกอมอู้ยยาวจังเขียนว่าอะไรคะ
1: ไม้กวาดดอกยาคร
0: ับ ไม้กวาดดอกยาเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
1: ส่วนรวมครับ
0: โอ้โหอ่ะแล้วรางวัลไปเลยค่ะโต๊ะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
2: ส่วนรวมค
0: ่ะค่ะเก่งค่ะเลยนี่มีอะไรไหมลูกอุ๊ยมีของรางวัลด้วยแต่ยังแกะไม่ได้สักทีมาครูก็อยากแกะมั้งเนาะขอมั่งเอารางวัลไปก่อนค่ะลูกแล้วนี่เขียนว่าของใช้อะไรลูกส่วน
3: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมขอหนึ่งอย่างค่ะ
3: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้นะคะกลุ่มนี้นะคะลูก
4: ชั้นวางรองเท้า
0: ชั้นวางรองเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
4: ส่วนรวมค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะตอนนี้เวลาเราใกล้หมดลงแล้วนะคะเด็กๆทำใบงานเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้ววางอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะนับ1วางอุปกรณ์การเรียนแล้วนับ2ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะยังมีเพื่อนไม่ปรบมือนะคะปรบมือ3ครั้งค่ะกอดอกนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะคะฉะนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองค่ะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะคะนักเรียนนั้นสามารถทำงานได้เป็นยังไงนะคะมาดูหัวข้อการประเมินนะคะด้านบนค่ะสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือตัวเราทำได้นะคะถ้าเราทำได้ดีให้เรานั้นระบายดาวทั้งหมด3ดวงเลยแต่ถ้าเกิดทำได้บ้างระบายดาวแค่2ดวงถ้ายังทำได้ไม่ค่อยดีนะคะให้ระบาย1ดวงนะคะโดยในหัวข้อก็จะมีทั้งหมด9หัวข้อนะคะที่เราได้เรียนไปนะลูกนะหนูก็ไประบายสีตามที่ตนเองทำได้นะคะอันนี้คือการประเมินตนเองนะลูกนะสรุปบทเรียนวันนี้ได้ว่ายังไงบ้างไหนใครบอกได้ไหมคะได้ยังไงคะลูกไหนลองพูดพร้อมกันสิ
5: ของใช้ส
0: ่
5: วน
0: ทำไมลูกส่วนแยกของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนะคะดีมากค่ะสรุปของเราในวันนี้นะคะของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นของใช้ที่ใช้เฉพาะบุคคลนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อค่ะส่วนของใช้ส่วนรวมนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเพราะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือจะอยู่ในหน่วยที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าใสนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะคือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: หมดทั้งความคารม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำ

แล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รักกันทั้งหมดทั้งความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะและ วันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาดีๆนะคะสนุกสนานมาให้เด็กๆของคุณครูได้เรียนรู้กันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรคะเรื่องเสียงใช่ไหมคะมีเสียงอะไรบ้างคะ
2: เส
1: ียงมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงอะไรคะเสียงขับร้องใช่ไหมคะมีเสียงอะไรคะเสียงเครื่องดนตรีนั่นเองที่เราได้แยกประเภทกันไปใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วก็แยกประเภทได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้กันก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1เลยเดี๋ยวจะต้องระบุลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆค่ะ2ค่ะปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกายและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะเด็กจะต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมีรูปแบบอย่างไรบ้างแล้วก็เด็กๆจะต้องร้องเพลงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคะคุณครูมีคำถามวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบใดได้บ้างคะที่จะสื่อให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ได้ว่าเรากำลังทำท่าทางอะไรอยู่อ่ะกลุ่มที่4นะคะตอบค่ะ
3: ครับ
1: การอะไรคะ
3: เดิน
1: การเดินนะคะถูกต้องไหมคะการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเป็นนะคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ค่ะ
4: ชี้ค่ะ
1: การชี้ใช่ไหมคะการชี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย
5: การวิ่งค่ะ
1: การวิ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยมีอะไรอีกคะกลุ่ม1บ้างกลุ่มที่1ปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะอะไรเอ่ยเราจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรได้บ้างคะ
6: การกระโดดครับ
1: กระโดดใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
7: การไหว้ครับ
1: การ
7: ไหว้ครับ
1: การไหว้นะคะกลุ่ม2ค่ะ
8: การเต้นค่ะ
1: การเต้นใช่ไหมคะใช่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็รับรู้ได้แล้วนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรท่านครูยืนตรงแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ
9: ไม่
1: ท่านครูเดินเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะเป็นนะคะท่านครูหัวเราะพร้อมกับขยับท่าทางไปด้วยแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ
9: เป็น
1: นะคะถ้าการนอน

0: นอนล่ะคะนอนหลับเป็นไหมคะถ้านอนถ้าเรานอนหลับเฉยๆเนี่ยก็คือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยับตัวล่ะคะเป็นไหมคะเป็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินการวิ่งนะคะโดดและมีอื่นๆอีกนั่นคือเต้นใช่ไหมคะเต้นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราสามารถนำไปใช้ประกอบกับเพลงหรือเรื่องราวต่างๆได้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนเล่นแบบคนทำยังไงคะเช่นถ้าคุณครูอยากให้เด็กเป็นคนชราเป็นคนแก่เด็กๆต้องทำท่ายังไงคะเป็นยังไงคะโอ้หลังค่อมเลยใช่ไหมคะต้องทำอะไรอีกคะถือไม้เท้าด้วยไหมคะอืมแล้วต้องพูดเป็นไงคะโอ้เก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะอันนี้เป็นการเรียนแบบของคนนะคะมีสัตว์แล้วก็สิ่งของหรือธรรมชาตินะคะแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามเหตุการณ์นั่นเองค่ะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองเอาล่ะเรามาลองยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะคนแก่หรือคนชราทุกคนปฏิบัติค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นคนแก่อยู่โอ้ต่อไปกระต่ายโอ้ไปทางด้วยนะคะปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะต่อไปแมวบ้างแมวมีเสียงร้องด้วยเป็นเสือเป็นเสือต้องมีเสียงขู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นงูเป็นงูงูงูเป็นปลาเป็นปลาอันนี้คือการเรียนแบบอะไรคะสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปธรรมชาติบ้างลองสิเป็นลมลมพัดทำไงคะลมพัดลมพัดใช่ไหมคะฝนตกทำไงเอ่ยฝนตกฝนกำลังตกลงมาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปเป็นต้นไม้เพื่อนบอกอยากเป็นต้นไม้ต้นไม้ขยับได้ไหมคะได้ใช่คะเวลาลมพัดใช่ไหมคะแต่ขยับแรงไหมคะขยับแรงเป็นอะไรคะเป็นลมแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรอีกเอ้าเราลองเป็นสิ่งของกันบ้างสิ่งของเอากรรไกรทำไงกรรไกรเป็นกรรไกรโอ้เป็นบ้านเป็นบ้านอ๋อเป็นบ้านคุณครูเป็นบ้านด้วยเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วเป็นเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำยังไงคะทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นเป็นเก้าอี้ทำยังไงคะนั่งใช่ไหมคะเป็นเก้าอี้โอ้เก่งมากๆนั่งที่ค่ะนั่งที่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยเป็นดีเป็นเบบีเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยเก่งมากเลยค่ะปรบ บมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของและธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้นะคะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันบ้างนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะคืออะไรคือการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะเป็นการแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงและเหมาะสมกับจังหวะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูให้เด็กสมมติว่าเป็นเพลงช้างใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทำท่ายังไงคะทำท่าเป็นปลาได้ไหมได้ไหมคะเป็นกระต่ายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องทำท่าอะไรคะช้างใช่ไหมคะท่าทางจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนะคะเนื้อร้องเพลงเป็นแบบไหนความหมายอะไรเด็กๆจะต้องทำท่าทางให้สอดคล้องกันนะคะและการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมความคิดส่งเสริมจินตนาการได้อีกด้วยเช่นคุณครูกำลังให้เด็กๆเรียนแบบอะไรอยู่คะเรียนแบบช้างอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังจะเคลื่อนไหวเพลงช้างใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเพลงนกบ้างล่ะคะเพลงที่เกี่ยวกับนกเด็กๆก็จะเป็นไงบินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนเสียงและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นคนที่เงียบที่สุดทำยังไงนะไปทางด้วยไปทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กไทยภูเขาเด็กไทยภูเขาเด็กทราบไหมคะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงภาคอะไรภาคอะไรคะภาคเหนือใช่แล้วนะคะเป็นสำเนียงที่เกี่ยวกับเพลงภาคเหนือนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ร้องเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กตอบพร้อมกันชื่อเพลงว่า
1: เด
0: ็
1: กไทยภ
0: ู
1: เขา
0: เด็กไทยภูเขาเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันก่อนดีไหมคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงก่อนค่ะก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงเราจะต้องทราบเนื้อร้องของเพลงก่อนเด็กๆจะต้องอ่านก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เด็กไทยภูเขา
1: เด็กไทยภูเขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือสนุกดีเหลือ
1: สนุกดีเหลือ
0: เฮากระโดดด้วยกัน
1: เฮากระโดดด้วยกัน
0: ตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักษ์เอวหยิบ
1: ยักษ์เอวหยิบ
0: กิ่งไม้พลัน
1: กิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: โบกกิ่งไม้ไป
0: อันนี้เป็นเนื้อร้องนะคะเอาใหม่หนึ่งครั้งนะคะเพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เด็กไทยภูเขา
1: เด็กไทยภูเขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือ
1: หมู่เฮาชาวเหนือ
0: สนุกดีเหลือเฮากระโดดด้วยกัน
1: เฮากระโดดด้วยกัน
0: ตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต์

0: สัน
1: ร้องเพลงให้สุขสัน
0: ยักษ์เอวหยิบ
1: ยักษ์เอวหยิบ
0: กิ่งไม้พลัน
1: กิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทัน
1: หมุนตัวทัน
0: โบกกิ่งไม้ไป
1: มงแสะ
0: มงแสะ
1: แสะ
0: มง
1: ตะล
0: ุ่
1: มต
0: ุ้
1: มมง
0: เด็กๆรู้จักจังหวะนี้ไหมคะรู้จักไหมคะอันไหนลองสิมงแสะมงแสะแสะมงตะลุ่มตุ้มมงเคยได้ยินไหมคะเพื่อนบางคนเคยได้ยินนะคะปลายทางก็น่าจะเคยได้ยินนะคะอันนี้เป็นเนื้อร้องเพลงเนื้อร้องเพลงเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงอะไรคะ
1: เด
0: ็กไทยภูเขานะคะอยู่ภาคอะไรคะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: เต้นใช่แล้วนะคะเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันต์ยักษ์เอวหยิบกิ่งไม้พลันแสดงว่าเพลงนี้จะต้องมีอุปกรณ์อะไรคะ
1: ก
0: ิ่งไม้นะคะเราสามารถเอาอุปกรณ์นะคะกิ่งไม้มาเป็นเครื่องประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั่นเองนะคะพร้อมอย่างเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันค่ะนั่งตัวตรงคุณครูร้องนามเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมนะคะดูเนื้อร้องไปด้วยนะคะปลายทางด้วยนะคะเด็กไทยภูเขา
1: เด็กไทยภูเขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือ
1: หมู่เฮาชาวเหนือ
0: สนุกดีเหลือ
1: สนุกดีเหลือ
0: เฮากระโดดด้วยกัน
1: เฮากระโดดด้วยกัน
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูร้องก่อนนะคะ

0: ยักเอลยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักเอลยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: เอาใหม่นะคะตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: พอได้ไหมคะพอได้นะคะทีนี้ร้องพร้อมครูเลยตั้งแต่แรกนะคะนั่งตัวตรง3 4

สุขสัญญักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปอีกครั้งนะคะ3 4เด็กทา

0: ตุ่มมงอ่ะตรงที่มีคำว่าซ้ำให้ซ้ำบรรทัดนี้นะคะมงแซะกี่รอบคะ
1: 2
0: รอบนั่นเองอีกครั้งนะคะมงแซะนะคะ3 4มงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะมงแซะเอาใหม่ร้องตามคุณครูนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะ

0: ทีนี้ร้องพร้อมคุณครูเลย3 4มงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงได้ไหมคะเด็กๆสามารถคิดท่าทางเพลงนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆจินตนาการท่าทางประกอบเพลงนี้นะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้ามงแซทำยังไงดีคะเอามือเท้าเอวยักเอวไปด้วยมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงแบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะอ่ะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมครูจะให้เด็กๆจินตนาการเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงนี้กันนะคะอ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกับเพลงวันนี้คุณครูมีเพลงมาเปิดให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็จะฝึกร้องเพลงนี้ไปกับบทเพลงนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งไม่ได้ยินเลยปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเก่งมากมากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเด็กฝึกร้องตามนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวครูเปิดเพลงนะคะ

อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นไงคะทำได้ไหมคะเพลงมีจังหวะเร็วนิดหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆลองร้องเองทบทวนเองอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะ3 4เด็กไทยภูเขาหมู่เฮาชาวเหนือสายนุกมีเรือเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันยักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมง

0: กิ่งไม้ทันหมุนตัวทันโบกกิ่งน้อยไป
1: มงแซ่มงแซ่แซ่มงมาอึกุงมงมงแซ่มงแซ่แซ่มงมาอึกุงมง
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแจ๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะโดยบ้านอรุณค่ะอาจารย์เตือนใจสีมารุตนะคะเด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนี้เป็นตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมอยากชมไหมคะอยากชมอยากชมแล้วต้องทำไงคะนั่งตัวตรงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

ะปรบมือกับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะหลักสำคัญเลยคือเราจะทำไมคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรคะเพลงต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆของครูได้ปฏิบัติกันนะคะทั้งปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะพร้อมกับทำท่าเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามจินตนาการเด็กๆสามารถคิดท่าเองได้นะคะปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงและจังหวะนั่นเองนะคะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้มันเป็นไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะถ้าเพลงช้าเป็นเพลงช้าเนื้อร้องเศร้าเด็กๆจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นแบบเร็วได้ไหมคะสนุกสนานได้ไหมไม่ได้นะคะท่าทางเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะให้นักเรียนปลายทางนะคะและก็นักเรียนต้นทางของครูนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะจากนั้นแล้วให้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขานะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงของกลุ่มของตัวเองเลยนะคะแล้วก็สามารถลุกขึ้นนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงได้เลยนะคะ

อ้าวนั่งที่ค่ะเด็กๆคะอ่านั่งที่เลยค่ะ1 2 3 4 5ปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยค่ะปรบมือ1ครั้งไปทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเสียงมาจากกลุ่มไหนนะไปทางของครูเงียบแล้วนะคะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะเดี๋ยวเรามาทวนร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4

0: เด็กก็อาจจะยังคิดท่ายังไม่จบเพลงใช่ไหมคะบางคนก็คิดท่าได้จบเพลงแล้วใช่ไหมคะมีหลายคู่เลยหลายกลุ่มเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูแตงนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยนะคะให้เด็กมีเวลาเหลือนะคะให้เด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะมีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีคนสัตว
1: ์
0: ธรรมชาติแล้วก็สิ่งของนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเรียนแบบสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะทั้งหมดนั่งตัวตรงวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วนะคะและในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้มารู้จักกับบทเพลงนะคะประเภทของบทเพลงนั่นก็คือบทเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะบทเพลงปลุกใจนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะคะครูแตกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: สวัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยฟ้าฟ้าใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
2: เอ๊ะ
1: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
2: ไก
1: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

Viva!

0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ๊ะแบ
0: ๊ะแคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: ของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: วัวค่ะอ่ะๆแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่
0: อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ
1: โอ๊ยไม่เอาไม่เอา
2: แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะ
1: อ้า
2: อ้าอ้า
0: เฮ้ยเนี่ยแหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างเอ่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปนั่นก็คือในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับนักเรียนยังจำกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ไหมเอ่ยว่าเราเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยเราทำความเข้าใจปัญหาก่อนใช่ไหมครับดูว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะรู้ว่าใครทำอะไรนะครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหานะโดยการอ่านเรียบร้อยเราก็ไปวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหาเราทำอย่างไรครับเราอาจจะใช้อะไรช่วยลูกเก่งมากเราอาจจะใช้แผนภาพในการช่วยหาว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะครับเมื่อเราทราบวิธีการแล้วเราก็ค่อยไปหาคำตอบนะเมื่อได้คำตอบออกมาเราก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะในตอนที่1นะครับว่าแต่เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับในคาบเรียนนี้นะอย่างแรกนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้แก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อแรกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับห้องประชุมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะชั้นป.1นะจำนวน

0: จากโจทย์ปัญหานี้เมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับว่าโจทย์ถามอะไรเราชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
1: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
0: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเรียนโจทย์ปัญหามาค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคำสำคัญที่อยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามคือคำว่าอะไรส่วนใหญ่คำว่ากี่ใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน่าจะเป็นประโยคใดนะและสิ่งที่โจทย์บอกลูกโจทย์บอกอะไรมาให้แน่นอนว่าสิ่งที่โจทย์บอกก็จะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอ๊ะใครตอบครูได้บ้างธนพรลูกสิ่งที่โจทย์บอกอะไรบ้างครับ
2: ห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231

0: 7คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คน
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินธนพรนอเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนนะครับมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คนนั่นเองนะป.จุดย่อมาจากอะไรนะประถมศึกษาใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะจากเมื่อสักครู่นี้โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะสรุปแล้วห้องประชุมนี้มีนักเรียนชั้นปอะไรบ้างลูกป.1 ป.2 แล้วก็ป.3 ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกจำนวนมาในแต่ละชั้นใช่ไหมนักเรียนช่วยคุณครูเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดหน่อยได้จะเขียนได้อย่างไรอันครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ใครจะมาช่วยเติมให้ครูหน่อยว่าเอ๊ะแถบใดน่าจะแทนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าใดชนาการลูกมาชนาการเลือกเลยชนาการอยากเติมแถบไหนก่อนชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.1จำนวนกี่คนเอ่ย240คนใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องประเมินชนาการหน่อยชั้นต่อไปใครจะมาช่วยคุณครูเติมได้บ้างเจ้านายลูกมาเจ้านายชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.2ใช่ไหมจำนวนกี่คนเอ่ย231คนถูกต้องไหมถูกต้องประเมินเจ้านายหน่อยและชั้นป.3ล่ะลูกกี่คนเอ่ยใครจะเอามือจับหูจับแขนยกชัยพฤกษ์ลูกมาปออะไรจำนวนเท่าไหร่เขียนลงไปป.3จำนวนกี่คนลูก200เท่าไหร่260นะถูกต้องไหมถูกต้องนะประเมินชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะและเราต้องการหาอะไรลูกว่าห้องประชุมนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นหมายความว่าเราต้องการหาทั้งหมดนี้ใช่ไหมว่ารวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากแผนภาพนี้เราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้สิครับว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนในกระดานนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยออกมาเลยลูกออกมากลุ่มที่4กลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่2ออกมาคนเดียวลูกออกมาคนเดียวออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะกลุ่มที่5ออกมาเร็วกลุ่มที่3มาเร็วลูกกลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูก
0: 260บวก240บวก231เท่ากับจำนวนใด
1: นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะนำจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บวกด้วยจำนวนของอะไรเอ่ยนักเรียน

0: ชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็บวกจำนวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับกลุ่มที่1แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
1: กล่องร้อยกี่เอ็ดบวกกล่องร้อยสามสิบเอ็ดบวกกล่องร้อยหกเอ็ด
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมาลูกเราดูจากอะไรเอ่ยให้เหตุผลหน่อยดูจากอะไรดูจากอะไรครับ
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่4แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: ให้เหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกมา
1: เพราะโจทย์เขาถามว่าทั้งหมดในห้องประชุมนักเรียนในทั้งห้องประชุมทั้งหมดมีกี่คนครับ
0: อ๋อก็เลยต้องนำมาบวกกันใช่ไหมเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2
2: 240บวก231บวก260ค่ะเท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูกเหตุผลทำไมถึงเขียนแบบนี้มาลูกดูจากอะไร
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะแล้วกลุ่มที่3แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใดเอ่ย
3: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรเอ่ย
3: แผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพนะแสดงว่าทุกกลุ่มเขียนถูกต้องไหมเนี่ยลูกและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมหวังว่าคงเหมือนกันนะครับอัปรบมือให้แต่ละกลุ่มหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้นั่นก็คือ240บวกด้วย231บวกด้วย260เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนักเรียนลองช่วยกันหาซิว่าได้คำตอบเป็นเท่าใดทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหาสิครับว่าได้คำตอบเท่าไรครับแสดงว่าเราต้องทำไมตั้งบวกใช่ไหมเราเรียนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนมาแล้วนะเราสามารถตั้งบวกทีเดียวกี่จำนวนได้เลยทีเดียว3จำนวนได้เลยใช่ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ยที่4ได้คำตอบแล้วคือ731เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบ731นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
3: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
0: 731อ่ะกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3
4: 731ครับ
0: 731กลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้คำตอบเท่าไหร่
5: 731ค่ะ
0: 731อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคำตอบก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกไหมนะครับคุณครูมีกระดาษทดมา 240เวลาเราบวกนะเราบวกทีเดียวได้3จำนวนนั่นคืออะไร240บวกด้วย231บวกด้วย260ตั้งบวกทีเดียว3จำนวนใครใช้วิธีนี้บ้างใครใช้วิธีนี้บ้างเด็กๆจำได้ไหมคุณครูเคยสอนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนักเรียนสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะบางกลุ่มนะและหลายกลุ่มยังบวกทีละ2จำนวนอยู่ใช่ไหมมาดู0หน่วยบวก1หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย40บวก30บวก60ได้กี่10 10 30นั่นคือ100กับ30เขียน3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก200บวก200ได้600ทดอีก100เป็น700นั่นหมายความว่าคำตอบของเราคือ731คนนั่นเองนะเพราะว่า240บวก231บวก260เท่ากับ731นั่นเองถามว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดปกรณ์ลูกตามความคิดของเราเลยคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะ
2: ว่า140มากกว่า240มากกว่า200ครับ231มากกว่า200ครับ260มากกว่า200ครับ
0: แสดงว่าบวกรวมกันน่าจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ
2: 700ครับ
0: มากกว่าเท่าไหร่ต้องมากกว่า600นะเอาประเมินประกอบหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มี240คนมากกว่า200ใช่ไหมป.2มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า200ป.3ก็มากกว่า200แสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า600นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกชั้นมากกว่า200คนหมดเลยใช่ไหมดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า600คนนะดังนั้นจึงได้ว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักเล็กน้อยนะแล้วสรุปคำตอบได้ว่าอะไรสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับปณิดาเราสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับสรุปคำตอบจากสิ่งที่โจทย์อะไรจากสิ่งที่โจทย์ถามสรุปคำตอบว่า
2: ห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด
0: 731ใช่ไหม
2: ห้องนักเรียน
0: ห้องประชุม
2: มีนักเรียนทั้งหมด731คน
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อนี้นะจะค่อนข้างที่จะยากกว่าข้อที่แล้วนะว่าแต่โจทย์นั้นจะเป็นโจทย์อะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: กล้องเขามีเงินกี่บาทนะกล้องเขามี 1,000 มีเงิน 1,000 บาทแล้วเขาซื้ออะไรบ้างครับ
1: รองเท
0: ้
1: า
0: อ๋อซื้อรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ซื้ออะไรอีกลูก
1: กระเป๋านักเรียน
0: ซื้อรองเท้าและกระเป๋านักเรียนใช่ไหมซื้อ2อย่างใช่ไหมครับแล้วเขาถามหาอะไรลูกกล้องเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งว่าโจทย์ถามอะไรประภัสราลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
1: กล้องเหลือเงินกี่บาทค่ะ
0: กล้องเหลือเงินกี่บาทประภัสราทราบได้อย่างไรว่าเป็นประโยคนี
1: ้มีคำว่ากี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะเราสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ากี่ใช่ไหมแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเราครับโจทย์บอกอะไรเราเอ่ยเกียร์ไหนลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
2: กล้องมีเงิน 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียนไป199บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นคือกล้องมีเงิน 1,000 บาทนะครับซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียน199บาทนะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบหรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเราอาจจะใช้อะไรใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรถ้าเราอยากจะทราบวิธีว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรวิธีการบวกวิธีการลบเราทำยังไงใช้อะไรมาช่วยใช้แผนภาพมาช่วยขั้นนี้คือขั้นของการอะไรเนี่ย
1: วางแผน
0: ขั้นของอะไรนะประกรณ์ลูก
1: วางแผนแก้ปัญหา
0: วางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะคุณครูก็มีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เด็กๆอีกเช่นเคยนะครับแถบนี้นักเรียนมาช่วยกันดูนะกล้องมีเงิน 1,000 บาทเขาซื้ออะไรบ้างนะ
1: ซ
0: ื้
1: อกระเป๋าร
0: องเท้าใช่ไหมครับซื้อกระเป๋าเวลาเขาซื้อเขาใช้อะไรซื้อลูกใช้เงินซื้อแสดงว่าเราก็จะต้องแบ่งส่วนก่อนนะจำนวนเงินที่ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ซื้อกระเป๋านักเรียนแล้วก็จำนวนเงินที่เหลืออยู่ใช่ไหมใครเข้าใจบ้างเข้าใจไหมลูกถ้าเรามาพิจารณาที่จำนวนเงินนะก็จำนวนเงินก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับคือจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ใช้ซื้อกระเป๋าและจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรอีกไหมไม่ซื้อแต่เป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่แสดงว่านักเรียนยังมีสติในการเรียนรู้อยู่นะครับมาดูกันนะแถบรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกน่าจะแทนจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกวันใหม่มาลูกวันใหม่มาน่าจะซื้ออะไรลูกรูปแรกซื้ออะไรเอ่ยซื้อรองเท้าใช่ไหมรองเท้านะซื้อรองเท้านะซื้อรองเท้าเอ๊ะราคากี่บาทนะเติมให้ครูหน่อยสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับสองร้อยห้าสิบบาทนะและซื้ออะไรอีกลูกใครจะออกมาเติมได้บ้างว่าเติมแถบใดมือจับหูปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งยกมือประกอบลูกมาแถบนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไร
1: กระเป๋านักเรียน
0: กระเป๋านะเขียนสั้นๆได้เลย

0: กระเป๋านักเรียนราคาเท่าไหร่เอ่ยเติมให้คุณครูหน่อยนะใช้จำนวนเงินซื้อไปกี่บาทอ๋อ199บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเราต้องเติมคำว่าอะไรอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนักเรียนคิดว่าน่าจะเติมจำนวนอะไรใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกนโมลูกแทนจำนวนเงินอะไร
1: จำนวนเงินที่เหลือครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะเอาประมือให้นโมหน่อยอ่ะออกมาเขียนให้ครูหน่อยเงินที่เหลือเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจำนวนเงินที่เหลืออ่านนโมเติมคำว่าเงินให้ครูหน่อยเงินด้านหน้าเงินเพื่อนจะได้ทราบนะว่าอะไรที่เหลือนะครับเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมนอยเยี่ยมมากนะครับเงินที่เหลือเราทราบหรือยังลูกยังไม่ทราบนะครับแต่เราทราบว่าอะไรใครบอกบ้างเราทราบอะไรลูกเราทราบอะไรชัยพฤกษ์เราทราบอะไรเอ่ยจากโจทย์เราทราบว่าอะไร
1: ราคาของรองเท้านักเรียนราคาของกระเป๋านักเรียน
0: และทราบอะไรอีก
1: ทราบเงินของกองครับว่ามีจำนวน 1,000 บาท
0: จำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมว่ามี 1,000 บาทนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีกี่บาท 1,000 บาทนั่นเองนะใครออกมาเขียน 1,000 ให้ครูดูได้บ้างว่าเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเขียนอย่างไรใบพลูลูกจำนวนเงิน 1,000 บาทใส่ตรงไหนต้องมีเครื่องหมายอะไรด้วยนะจุลภาคขั้นใช่ไหมครับเครื่องหมายจุลภาคนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเอาประมือให้ใบพลูหน่อยนะเราต้องการหาจำนวนเงินที่เหลือในส่วนนี้ใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายไว้ก่อนเราจะหาได้อย่างไรให้นักเรียนลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องและสามารถที่จะหาจำนวนเงินที่เหลือได้เราจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนออกมาเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาใครเสร็จแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนเลยนะพร้อมบอกเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเขียนในลักษณะนั้นนะครับคุณครูจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่2มากลุ่มที่2มาเร็วตอนนี้เสร็จแล้ว4กลุ่มนะกลุ่มที่2ออกมาลูกมากลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คืออะไรครูช่วยถือ
1: 1,000ลบ 250ครับ
0: ลบด้วย
1: 199ครับ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใดครับ
0: 1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดเหตุผล
1: ดูจากแผ่นภาพครับ
0: เราดูจากแผ่นภาพนะกลุ่มที่1นะว่ายังไงลูกประโยคสัญญาณของเรา
2: 1,000 ลบด้วย200 50ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเหตุผลแล้วลูก
2: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือเลยนำจำนวนเงินของนักเรียนจำนวนเงิน

0: ทั้งหมดใช่ไหมที่กล้องมีใช่ไหมครับลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยราคาของอะไรเอ่ย
1: ราคาของ
0: รองเท้านักเรียนแล้วค่อยลบด้วย
1: กระเป๋านักเรียน
0: ราคาของกระเป๋านักเรียนนะครับส่วนของกลุ่มที่4แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรครับ
2: 1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับ1เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูก
2: จะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือครับ
0: อ๋อจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3ลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
3: 1,000ลบ
0: 1,000ลบด้วย
3: 250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดคร
0: ับ เหตุผลลูกเหตุผลดูจากอะไร
3: แผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกเราได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไร
4: 1,000ลบ1,000ลบ250ลบ109
5: ลบด้วย
4: 9
0: เท่ากับ
4: เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผล
5: จริง
4: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะจะเห็นว่าทุกกลุ่มคล้ายกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ทุกคนได้ทุกกลุ่มได้และปลายทางแล้วครับได้ในลักษณะเดียวกันไหมนั่นคือ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรครับ250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้แต่ละกลุ่มน้อยที่เป็นตัวแทนนะเยี่ยมมากนะครับนักเรียนดูนะมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะเราก็อาจจะเขียนได้นะครับนั่นก็คือ1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนะก็จะหาคำตอบได้ในลักษณะนี้นะโดยอาศัยประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเด็กๆครับถ้าเราไม่เขียนในลักษณะนี้เด็กจะคิดว่าเราเขียนแบบอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิว่าเรามีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทสมมตินะสมมติว่าเราเป็นกล้องสมมติว่าเราเป็นกล้องนะครับมีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทไปซื้อของ2อย่างเรานำของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมราคาของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยนำ 1,000 ไปลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นใช่ไหมครับนักเรียนลองช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคหนึ่งสิครับจากที่ครูได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้ลองเขียนออกมาสิจะเขียนได้อย่างไรถ้าเรานำจำนวนราคาของรองเท้ากับกระเป๋านักเรียนมารวมกันก่อนนะเราจะได้ว่าอย่างไรลองเขียนอีกแบบหนึ่งสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าต้องมี3จำนวนใช่ไหมต้องมี3จำนวนนะกลุ่มที่4นะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในอีกหนึ่งลักษณะใครเขียนได้บ้างเอ่ยใครเขียนได้บ้างเอ่ยเอ๊ะกลุ่มใดจะเขียนนะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะมีกลุ่มใดเขียนได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่1เขียนอย่างไรกลุ่มที่5เขียนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วครับ

0: ในกลุ่มที่เสร็จแล้วออกมาลูกกลุ่มที่เสร็จแล้วอ่ะออกมาลูกกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่หนึ่งออกมาอ่ะกลุ่มอื่นเสร็จหรือยังเอ่ยออกมาลูกออกมายังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรนะเรามาดูของกลุ่มที่หนึ่งใครได้เหมือนของกลุ่มที่หนึ่งบ้างยกมือไม่ได้นะกลุ่มที่หนึ่งได้ว่ายังไงลูกอ่านให้เพื่อนฟังหน่อย 1,000 ลบด้วยอะไร
1: 1,000 ลบด้วย
0: ผลบวกของ
1: ผลบวกของ
0: 200อะไร
1: 250
0: บวก
1: บวก199ค่ะ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใด
0: อ๋อเห็นไหมเพื่อนนำจำนวนของราคานะครับนำราคามารวมเงินก่อนใช่ไหมจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้ากับกระเป๋ามารวมกันก่อนแล้วก็นำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับอ่ะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยจะถูกต้องไหมมาดูกันนะครับถูกต้องนะนั่นก็คือนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกของ250บวก199นะครับเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อาจจะอ่าน 1,000 ลบด้วยวงเล็บเปิด250บวกด้วย199วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดในลักษณะนี้นะนักเรียนลองช่วยกันทางต้นทางและปลายทางลองหาคำตอบสิครับว่าคำตอบน่าจะเป็นเท่าใดลองช่วยกันหาคำตอบเลยครับช่วยกันหาคำตอบเลยแน่นอนนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองนะแล้วใช้การตั้งลบนักเรียนก็อย่าลืมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับและเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะถ้าหลักใดจำนวนในหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปยังหลักนั้นนั่นเองนะครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1
1: 551ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้คำตอบ551นะยังไม่บอกว่าถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นแล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ยได้ไหมเราอาจจะต้องนำ 1,000 ใช่ไหมลบด้วยอะไรลบด้วย250ก่อนนะแล้วค่อยลบด้วย199ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะนำจำนวนราคามาบวกกันก่อนนะแล้วนำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 551ครับ
0: 551นะกลุ่มที่3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: 551คร
0: ับ 551นะปลายทางล่ะครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย

0: หวังว่าคงทำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะตัวตรงรวมที่5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 551ค่ะ
0: 551นะกลุ่มที่2ละลูกยังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมาดูที่กระดาษทดของครูบ้าง 1,000 ลบด้วยอะไรนะลบด้วย250นะครับได้เท่าไหร่ลูกเห็นว่าเราต้องลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือศูนย์หน่วยศูนย์สิบลบด้วย50ทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ต้องทำยังไงปลื้มลูกต้องทำยังไง
1: กระจายครับ
0: กระจายกระจายจากหลักร้อยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่กระจายจากหลักร้อยก่อน
1: เพราะหลักร้อยไม่มี
0: อ๋อหลักร้อยไม่มีใช่ไหมเพราะมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ไหมแสดงว่าต้องกระจายจากหลักอะไรมาลูก
1: ต้องกระจายจากหลักพันมา
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมครับแสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือศูนย์พันนะเพราะจะกระจายไป1,000 1,000เท่ากับกี่ร้อยครับ1,000เท่ากับกี่ร้อย10,000แสดงว่ากระจายไปนะครับ10,000แสดงว่าตัวตั้งในหลักร้อยก็จะเป็น10,000แล้วนะจากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยังลูกกระจายไป100แสดงว่าในหลักร้อยเหลือเท่าไหร่900นะในหลัก10ก็จะเป็น10นั่นเองเพราะได้รับมา100นะ100เป็น10นะครับ10ลบด้วย50เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 900ลบด้วย200เหลือ700นะครับแล้วเราค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยอะไรลบด้วยราคาของกระเป๋านักเรียนใช่ไหม199บาทนะครับ750ลบด้วย199นะนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มลบในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยเอ่ยเหลือ9หน่วยไหมเหลือ9หน่วยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแสดงว่ายังทำการลบไม่ได้ฉะนั้นต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ใช่ไหมไปยังหลักหน่วยกระจายไปเสีย10แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ40นะแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมีเท่าไหร่แล้ว10หน่วยนั่นเองนะครับ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังลบได้ยังครับได้แล้วเหลือกี่หน่วยครับเหลือ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วยต่อมาพิจารณาในหลัก10 40ลบด้วย90ทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจากหลัก100ใช่ไหมครับไป100นะแสดงว่าเหลือ600ในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 40 10 40ลบด้วย90เหลือ
2: 50
0: เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 600ลบด้วย100เหลือเหลือ500นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าคำตอบของเราคือ551บาทนั่นเองนะหรือเราอาจจะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งมีใครใช้วิธีนี้ไหมนั่นก็คือนํา250บวกด้วยอะไรก่อน199ก่อนใช่ไหมก็นําจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการซื้อรองเท้ากับกระเป๋านะครับมารวมกันก่อนมาบวกกันก่อนนะครับ0หน่วยบวก9หน่วยได้ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับ50บวก90ได้ได้เท่าไหร่ครับวันใหม่50บวก90ได้กี่10ครับ
1: 1440ค่ะ
0: 1440 1440เป็นกี่ร้อยกับกี่10ทบทวนกันหน่อย100กับ40แสดงว่าเขียน4ที่หลัก10ทด100ที่หลัก100นะ200บวก100ได
2: ้
0: 300ทดอีก100เป็น400เขียน4ที่หลัก100ตอบ449เลย
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรทำไมถึงตอบ449ไม่ได้ล่ะ
2: เพราะย
0: ังไม่ได้อะไร
2: ไ
0: ม่ได้นำ 1,000 มาลบด้วย449นะยังไม่ได้ทำการลบอีก1ขั้นตอนใช่ไหมครับนั่นก็คือจะต้องนำ1,000ลบด้วย449ก่อนนะครับจ จะพบว่าในหลักหน่วยนะมี0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรครับนโมลูกต้องทำยังไง
1: กระจายหลักพันมาหลักร้อยกระจายหลักร้อยมาหลักสิบหลักกระจายหลักจากหลักสิบไปหลักหน่วยครับ
0: เยี่ยมมาเอาประเมินไอ้นโมหน่อยนะเธอต้องกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมเพราะว่าสังเกตว่าในหลักสิบและในหลักร้อยของตัวตั้งไม่มีให้กระจายใช่ไหมก็กระจายไปนะครับในหลักพันกระจายไป 1,000 แสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือ 0,000 นะกระจายไป 1,000 1,000 เท่ากับกี่10 1,000 เท่ากับกี่ร้อยครับ
2: 10
0: 100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้จากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยัง
2: ได
0: ้แล้วกระจายไป100แสดงว่าในหลัก100เหลือ900นะในหลัก10เป็น10 10เพราะ100เป็น10 10นะครับจากนั้นค่อยกระจายไปยังหลักหน่วยนะเจ๊110 110เท่ากับ10หน่วยแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมี10หน่วยแล้วนั่นเองนะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย9 10ลบด้วย40เหลือกี่10ครับ
2: 50
0: นะและ900ลบด้วย400เหลือ 500ในหลักพันมี 0,000 ลบด้วย 0,000 นะครับ 0,000 ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ551นะฉะนั้นคำตอบที่ควรจะได้ก็คือ551บาทนั่นเองแต่เราอย่าลืมที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้าง551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมนะโมลูกนะโมลองตรวจสอบดูผิดถูกไม่เป็นไรให้เราได้ฝึกการตรวจสอบบ้างนะครับ
1: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะ 1,000 ลบด้วย250เท่ากับ750
0: 750
1: 750ลบด้วย199เท่ากับ
0: 199ใกล้เคียงเท่าไหร่199ใกล้เคียงเท่าไหร่
1: ก็เกี่ยวกับ200คร
0: ับถ้าเรานำ750ลบด้วย200แสดงว่าได้เท่าไหร
1: ่550ครับ
0: 550แสดงว่าคำตอบควรจะใกล้เคียงอะไรลูก
1: ใกล้เคียงกับ551ครับ
0: คำตอบก็ควรจะใกล้เคียงกับ550ซึ่งคำตอบของเราได้เป็น551ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลอ่ะประเมินนะโมหน่อยเห็นไหมเราลองฝึกตรวจสอบคุณครูก็จะช่วยนะครับเพราะถือว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะหัดตรวจสอบนะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับเอามาดูกันนะสมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะรองเท้าราคา250บาทใช่ไหมกระเป๋าราคาประมาณใกล้เคียง200นะราคาของที่ซื้อรวมกันประมาณ450ใช่ไหมครับซึ่งไม่ถึง500เงินที่เหลือก็จึงควรมากกว่า500นะครับดังนั้นจึงได้ว่า551จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะใช้วิธีการของนโมนะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ๋อมีเงินอยู่ 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียนไป250แสดงว่าต้องเหลือเงิน750แน่นอนแล้วไปซื้อกระเป๋านักเรียน199ซึ่งใกล้เคียงกับ200ใช่ไหมครับก็อาจจะนำจำนวนเงินที่เหลือเมื่อสักครู่นี้750ลบด้วย200ก็จะต้องเหลือใกล้เคียง550ซึ่งคำตอบเราใกล้เคียงกับ550จึงได้ว่า551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตอบได้เลยนะว่ากล้องเหลือเงินกี่บาทเอ่ย551บาทนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนักเรียนยังจำได้ไหมว่ากระบวนการในการหาคำตอบขั้นแรกเราทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันทั้งห้องทำความเข้าใจปัญหานะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์ปัญหาใครทำอะไรโดยการอ่านก่อนนะครับจากนั้นเรามาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมอาจจะใช้อะไรช่วยต้องตอบได้แล้วใช้อะไรช่วยครับแผนภาพเยี่ยมมากนะมาดูว่าเอ๊ะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบจากนั้นหาคำตอบว่าน่าใช้การบวกการลบนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับ

ในที่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบ2ขั้นตอนก็บางโจทย์ก็อาจจะต้องมีทั้งบวกและลบนะครับและสุดท้ายอาจจะต้องตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะตอบนะครับว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลหรือถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.23 และทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบกับคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.23 พร้อมอธิบายคำสั่งแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่2.24 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะครับในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็ก

0: เราจะมาพบเจอหน้ากันไม่ว่าจะเจอเพื่อนจะเจอคุณครูจะเจอผู้ปกครองเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะน้องจักรพรรดิเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีไหนลองทำท่าสวัสดีทำยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะไหนใครเจอเพื่อนๆใครเจอผู้ปกครองแล้วกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนๆผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกครั้งเลยนี่เด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมเวลาเจอคุณครูนะคะเจอเพื่อนนะคะก็ควรที่จะทักทายสวัสดีนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเราทักคำทักทายของประเทศไทยเราว่าอย่างไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทักทายมีคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายว่าคำทักทายนี้เป็นคำทักทายของประเทศอะไรนีฮาวประเทศอะไรคะนีฮาวเป็นคำทักทายของประเทศจีนแล้วถ้าชินเจาวยังไม่ถูกค่ะลาวยังไม่ถูกเกาหลียังไม่ถูกอะไรคะไม่ใช่อินเดียเป็นของประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยนะคะคำทักทายต่อไปมิงกะลาบาค่ะอะไรคะน้องปลื้มของประเทศอะไรเอ่ยมิงกะลาบา
2: ประเทศพม่าครับ
0: เมียนมาหรือพม่านะคะเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือคำทักทายแต่ละประเทศนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรารู้จักเพื่อนทุกคนหรือยังรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้สิ่งบางอย่างที่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนครูคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยน่าจะอยากรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมายืนด้านหน้านะคะน้อยแล้วก็อาจจะไม่เห็นหน้าคล้าตากันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะในกิจกรรมของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้จักฉันรู้จักเธอเรามาจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้พูดแนะนำตนเองได้เขียนแนะนำตนเองได้รวมทั้งแน่นอนสิ่งสำคัญในการพูดก็จะต้องมีมารยาทในการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกครูแหม่มจะพาเด็กๆมาร้องเพลงเพื่อนใหม่ถ้าเราเจอเพื่อนใหม่แน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีและทำอย่างไรต่อถ้าเราเจอเพื่อนใหม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เมื่อเราเจอเพื่อนใหม่เราจะทำอย่างไรต่อคะนอกจากทักทายสวัสดีเด็กๆปลายทางกลุ่มที่5ด้วยนะคะ
2: ถามชื่อครับ
0: ทำอย่างไรคะ
2: ถามชื่อครับ
0: ถามชื่อหรือว่าแนะนำตัวแนะนำตนเองให้กับเพื่อนเพื่อนใหม่รู้จักนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองร้องตามแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้มีเด็กๆในห้องบางคนยังไม่มีมารยาทในการฟังเด็กๆปลายทางยังมีคนไม่มีมารยาทในการฟังไหมคะเอาใหม่นะคะตั้งใจเรียนในชั่วโมงนะมาดูชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
3: ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
0: ขอถามทักทายเพื่อนใหม
3: ่
0: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้
3: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้
0: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
3: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
0: เดี๋ยวคุณครูจะใส่ทำนองนะคะเด็กๆร้องตามด้วยนะคะร้องให้ทันนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกัน1 2 3ชื่อ

นั่งชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆร้องเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยใช้เพลงนี้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะใส่อินเนอร์มีความสุขด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: เก่งมากๆค่ะแล้วพอชื่ออะไรขอให้บอกมาเราจะต้องพูดอะไรคะหนึ่งเลยต้องทำอย่างไรก่อนทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ค่อยแนะนำชื่อของตัวเองเอาแค่ชื่อจริงชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เลยถ้าสมมติว่าร้องเพลงจบแล้วขอทำทักทายเพื่อนใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาแล้วถ้าเพื่อนแนะนำตัวว่า
1: สวัสดีครับผมชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่ออะไรนะประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เราจะอยากรู้จักเพื่อนไหมคะแบบนี้เราเจอเพื่อนใหม่เราต้องทำยังไงคะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาต้อนรับเพื่อนใหม่นี่เราทักแบบนี้สวัสดีครับเราชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้แบบนี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนที่มาพบเจอใหม่เด็กๆชอบแบบที่1หรือแบบที่2ไหนใครชอบแบบที่1มีไหมคะถ้าเราไปเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่ทำหน้าแบบนี้เราอยากรู้จักไหมไม่อยากรู้จักเพราะฉะนั้นเด็กๆเจอเพื่อนใหม่เด็กๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางโดยครูแม่แอมจะร้องเพลงไปเรื่อยๆในกิจกรรมรู้จักฉันขอเสียงดังๆกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะส่งไมค์ไปเรื่อยๆแล้วเพลงหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องแนะนำตัวได้ไหมคะพร้อมแล้วไมค์เดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มที่1 นะคะเราจะใช้ไมค์สีเหลืองส่งไปทั่วห้องใช้เพียงแค่ไมค์เดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีไมค์ใช้อย่างอื่นส่งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยคุณแม่ร้องด้วยนะ1

0: ดค่ะหยุดอยู่ที่ใครเอ่ยน้องประภัสราเวลาเด็กๆส่งไมค์เด็กๆอย่าส่งให้คนเดิมเข้าใจไหมคะน้องประภัสราแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อการ
0: เด็กๆเวลาแนะนำตัวเนี่ยเวลาเราคุยกันคุยกับเพื่อนเนี่ยเราต้องสบตาผู้ที่เราฟังด้วยหรือว่าผู้ที่เราพูดด้วยถูกต้องไหมคะขอใหม่ค่ะตอนนี้หนูกำลังพูดกับครูแมมสบตาครูแมมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ่าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: เด็กๆปลายทางประภัสราชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องการยอดเยี่ยมมากๆไปต่อเลยนะคะชื่อ

0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: เด็กครับผมชื่อเด็กชายกิตินาแซ่หมูชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: เด็กๆปลายทางคะเพื่อนคนนี้นามสกุลอะไรเอ่ย
2: แซ
0: ่หมูชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: ก้า
0: น้องกล้านั่นนะคะต่อไปไปต่อเลยส่งไปที่กลุ่มที่4ชื่อ

0: หยุดอยู่ที่ใครเอ่ยไมกี้ไมกี้แนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์ เทศันเทศครับชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เก่งมากๆนี่เป็นการแนะนำตัวที่ถูกต้องที่ดีต่อไปขอเพิ่ม

0: ้องกุลนั่นเองนะคะเด็กๆฟังเด็กๆปลายทางดูด้วยว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรยิ้มทักทาย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชยากรไกรแก้วครับชื่อเล่นชื่อนุกุลครับ
0: ท่าประจำตัวล่ะคะแล้วท่าประจำตัวนี้เขินอายเล็กน้อยนะคะท่าประจำตัวคือ1 2 3ท่านี้นะคะตัวฉันนะคะคนต่อไปคิดไว้เลยนะ1 2 3ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาหยุดค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนคนนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภควรัญจาระวรปิดาหัดชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: นี่ท่าประจำตัวไหนโชว์กล้องสิคะเพื่อนเพื่อนปลายทางดูท่าประจำตัวของเพื่อนนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นรูปอะไรคะหัวใจครึ่งดวงรออีกครึ่งดวงมาเติมเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเติมเต็มให้นะคะเก่งมากๆค่ะนี่ก็คือกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอของเด็กๆต้นทางและเด็กๆประทับประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะการแนะนำตัวแบบนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าการแนะนำตัวแบบคร่าวๆรู้จักเพียงแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวแบบสั้นกระชับฉับไวต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการพูดแนะนำตัวเองเนี่ยที่เป็นหลักการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเด็กๆต้องใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่กระโชกโฮกฮากจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากเป็นมิตรกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมคะอยากเป็นเพื่อนกับเราข้อที่2ใช้คำแทนตนเองว่ากระผมหรือดิฉันหรือว่าใช้คำที่เหมาะสมกับคนที่เราเรียกอาจจะใช้คำว่าหนูผมแบบนี้ก็ได้นะคะผู้ชายจะใช้คำว่าดิฉันได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่3ใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดใช้ภาษาที่เป็นทางการนะคะมากกว่าภาษาพูดนะข้อที่4ค่ะใช้ประโยคสื่อสารที่ชัดเจนกระชับเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะดูเวลาที่เราแนะนำตัวด้วยถ้ามีเวลาเพียงแค่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะเลือกประโยคหรือว่าเลือกสิ่งที่คิดว่าสำคัญนะคะแนะนำตัวออกไปนะต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปคือพูดแนะนำตนเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองไม่เคร่งเครียดเหมือนกับต้นชั่วโมงที่คุณครูยกตัวอย่างเลยถ้าเด็กๆทำหน้าบึ้งตึงไปเจอกับเพื่อนใหม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนใหม่นะต่อไปอ่อนน้อมกับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะให้เกียรติผู้ฟังด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยเวลาพูดกับผู้อื่นเนี่ยเกาคันงูคันอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปแสดงความมั่นใจในตนเองสบตากับผู้พูดเดี๋ยวครูแหม่มในชั่วโมงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บางคนยังไม่สบตากับครูแหม่มยังหลบตานะคะเด็กๆเรียนกับครูแหม่มอย่าเขินอายทุกคนต้องกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปการพูดแนะนำตนเองจะพูดอย่างไรบ้างเราจะต้องรู้จักว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเด็กๆคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการพูดแนะนำตนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรคะคืออะไรคะมีคำทักทายแล้วต่อไปต้องมีอะไรต่อคะชื่อเก่งมากการแนะนำตนเองนะคะสิ่งแรกที่เราควรที่จะพูดแนะนำตนเองก็คือการกล่าวชื่อนามสกุลและชื่อเล่นนะคะเช่นนี่เลยที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมใจรักเรียนชื่อเล่นหญิงหรือว่าชื่อเล่นชื่อหญิงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป1แล้วนะคะก็คือชื่อกับชื่อเล่น2ข้อที่2คือวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่มาดูเด็กหญิงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กหญิงสมใจมาดูเด็กหญิงสมใจเกิดวันที่เท่าไหร่นี่เกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560มีใครเกิดปีพุทธศักราช2560บ้างในห้องนี้

0: างคนก็จะเกิดปี2560ไหนใครเกิดปี2559เด็กๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีนี้ก็น่าจะเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2559ถึง2560นั่นเองนะคะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3คือที่อยู่ปัจจุบันหรือภูมิลำเนาถ้าเด็กๆจำไม่ได้นี่อย่างเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยเขาอยู่เลขที่35ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ถึงบ้านเลขที่อาจจะพูดแค่ว่า อยู่บ้านอยู่ที่บ่อฝ้ายอยู่ที่เขาเต่าแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเวลาที่เราเขียนลงไปในแบบฝึกหรือว่าในสิ่งที่เป็นทางการเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะเขียนบ้านเลขที่ก่อนอันดับแรกถ้ามีหมู่ใส่หมู่ด้วยถ้ามีถนนใส่ถนนตามมาด้วยตำบลตามมาด้วยอำเภอและใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะต่อไปการศึกษาการศึกษาอาจจะแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นไหนหรือว่าอาจจะแนะนำว่าตนเองเนี่ยจบการศึกษาจากชั้นไหนที่ไหนนะคะเช่นการศึกษาของเด็กๆตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะประถมมาศึกษาปีที่2หรือว่าชั้นป.2แบบนี้นะคะต่อไปความสามารถพิเศษอย่าลืมนะคะความสามารถพิเศษเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณแหม่มเชื่อว่ามีความสามารถพิเศษเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยน่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรเด็กๆลองเดาร้องเพลงเก่งมากนะคะเดาถูกด้วยเด็กหญิงสมใจมีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงไหนเด็กๆคนอื่นมีความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะ
1: ร้อยได้ยายได้ครับ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ร้อยได้ค
0: ่
1: ะ
0: ร้อยได้ให้คุณยายก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเก่งมากๆเลยน้องปลื้มความสามารถพิเศษของน้องปลื้มคืออะไรคะ
2: วาดรูปครับ
0: วาดรูปเก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะน้องประกรณ์ความสามารถพิเศษของน้องประกรณ์คืออะไรคะ
3: ลังกาได
0: ้ตีลังกาโอ้นายน้องเกียร์นายความสามารถพิเศษของน้องเกียร์นายคืออะไรคะ
4: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วน้องใบพลูเนาะความสามารถของพิเศษของน้องใบพลูก็คือ
5: ชอบเต้นค
0: ่
5: ะ
0: ไหนขอสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะประมือต้อนรับน้องใบพลูหน่อยแล้วนี่พร้อมไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาเพลงอะไรคะเต้นยังไงดีเอ่ย
6: ไก่
0: เต้นไก่ย่างเด็กๆร้องเพลงไก่ย่าง1 2 3
7: ไก่ย่างถูกค่ะ
0: ไก่
7: ย่างถูกค
0: ่
7: ะ
0: มัน
7: จะโดนใบเสียบ
0: เก่งมากน่ารักมากๆปรบมือให้น้องใบพลูค่ะไหนใครมีความสามารถพิเศษอื่นอีกเด็กๆบอกว่าเห็นจากน้องใบพูที่ต้องออกมาเต้นขอไม่มีความสามารถพิเศษดีกว่าได้ไหมคะไม่ได้ทุกคนต้องมีความมั่นใจว่ามีความสามารถพิเศษอยากรู้ไหมว่าคุณแหม่มมีความสามารถพิเศษอะไรไม่ใช่เต้น
8: สอนน
0: ักเรียนนะคะความสามารถพิเศษของครูแหม่มอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
8: ตาด
0: ีไม่ใช่ตาดีครูแหม่มสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้อยากเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะนี่ข้างขวายักได้ข้างเดียวด้วยเดี๋ยวดูนี่เป็นไงคะความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษได้เมื่อกี้น้องไรวินบอกว่าน้องไรวินมีความสามารถพิเศษอะไรคะ
9: ไม่ม
0: ีน้องไรวินบอกว่าไม่ได้ยกค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะมาดูต่อไปสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจบางคนเรียกว่าชอบวาดรูปบางคนเรียกว่าชอบทำอาหารมาดูเด็กหญิงสมใจเด็กหญิงสมใจชอบวาดภาพและทำอาหารไหนใครมีงานอดิเรกหรือมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจบ้างน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชอบทำอะไรคะ
10: ชอบช่วยพ่อกับแม่ทำอาหารค
0: ่
10: ะ
0: ชอบทำอาหารน้องตะวันชอบทำอะไรคะน้องตะวัน
11: ชอบ
0: น้องตะวันอย่าลืมสบตากับผู้พูดนะคะชอบทำอะไรคะ
11: ชอบ
0: อย่าลืมสบตากับผู้พูดค่ะผู้พูดอยู่นี่ชอบทำอะไรคะ
11: ชอบแบ่งปันสิ่งของที่ผู้อื่นไม่มีครับ
0: ชอบแบ่งปันให้กับผู้อื่นเก่งมากๆค่ะเอาคนที่ไม่ค่อยได้พูดมาค่ะน้องค่ะน้องกุล

0: น้องกุลชอบทำอะไรคะอ๋อน้องกุลชอบจัดบ้านที่บ้านสะอาดไหมคะสะอาดเป็นระเบียบด้วยเพราะว่าฝีมือของน้องกุลนะคะต่อไปน้องเจด้าน้องเจด้าชอบทำอะไรคะชอบร้องเพลงสิ่งที่ชอบขอสักหนึ่งบทเพลงใจออกมาด้านหน้าหรือว่าจะนั่งดีคะออกมาเลยประมือให้นักร้องน้องเจด้าของเรามาเลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูนักร้องของเราประมือให้นักร้องของเราอีกหนึ่งรอบค่ะวันนี้มาร้องเพลงอะไรคะ
1: ฮิปโปโปเตมัส
0: ฮิปโปโปมาต้องมีดนตรีไหมคะมีไหมคะมาเด็กๆเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อน1 2 3
1: ฮิปโปโปเตม
0: ัสมันร้องยังไงคะ

ู่นี้มีคนสบสายตากับครูแมมว่าอยากออกมาเต้นใครอยากออกมาเต้นมาเลยมาเลยน้องตะวันน้องปลื้มเมื่อกี้น้องปลื้มสบสายตานะน้องเกียร์ไนท์มาออกมาเลยค่ะพอแล้ว2คนมาค่ะปรบมือให้นักร้องและแดนเซอร์ของเราเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะ1 2 3เอาใหม่ค่ะนักร้องร้องไม่เหมือนเพื่อนเลยฮิปฮิปเอาใหม่นะคะฮิปฮิปเริ่มนะ1 2 3ฮิปฮิป

่งมากๆน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือการหลักการพูดแนะนำตนเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่แล้วลองฝึกพูดแนะนำตนเองเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆเป็นกลุ่มนะคะพร้อมไหมคะแต่เด็กๆที่คู่กันห้ามส่งเสียงดังเราแค่คุยแค่คู่ของเรานะคะไม่ตะโกนนะไหนใครไม่มีคู่บ้างห้องนี้น้องปณิดามาคู่กับน้องกมลรัตน์ค่ะเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆที่นั่งข้างๆกันเป็นคู่กันนะคะจะได้ง่ายๆนะถ้าพร้อมแล้วลองฝึกแนะนำตัวตามหัวข้อที่ครูแหม่มสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญลองพูดแนะนำตัวกับเพื่อนได้เลยค่ะ

ข้อตามที่คุณครูบอกด้วย1คือบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่น2วันเดือนปีเกิด3ที่อยู่ปัจจุบัน4การศึกษา5ความสามารถพิเศษ6สิ่งที่ชอบหรือสนใจ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้คุณครูจัดเรียกว่าห้องเรียนให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆเรียกว่าสุ่มแบบเจาะจงเรื่องไว้แล้วนะคะว่าจะเอาใครออกมาพูดบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาพูดแนะนำตัวเองกับเพื่อนที่เป็นคู่ที่เราฝึกซ้อมกันนะคะคู่แรกที่จะได้ออกมาคือน้องน้องเอาน้องต้นหอมกับน้องธนพรนะคะออกมาเลยยิ้มไม้ออกมาด้วยค่ะยิ้มไม้ออกมาด้วยมาเลยค่ะอย่าลืมหันหน้าเข้าหากันนะคะเอาน้องขยับไปค่ะให้แนะนำตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนขาดองค์ประกอบไหนอย่าเพิ่งขาดหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีเราชื่อเด็กหญิงธนพรแดบนางชื่อเล่นชื่อข้าวน้องข้าวหอมค่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงพักวรันจระโวลปีลาชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอม
0: เสร็จหรือยังคะคู่นี้เด็กๆลองดูว่าคู่นี้เนี่ยขาดอะไรไปบ้าง1ก็คือวันเดือนปีเกิด2ที่อยู่อาศัย3การศึกษา4ความสามารถพิเศษ5สิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะไม่เป็นไรประมือให้กำลังใจคู่แรกนะคะเก่งมากๆเลยคู่ต่อไปค่ะที่จะได้ออกมาคือน้องปลื้มและน้องเปรมมี่ค่ะประมือต้อนรับเพื่อนหน่อยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยน้องปลื้มขยับมาค่ะน้องปลื้มขยับมานะคะเรียบร้อยค่ะแนะนำตัวได้เลยน้องปื้มขยับมานิดนึงค่ะน้องปื้มขยับมานิดนึง1 2 3
2: สวัสดีเราชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ชื่อเล่นน้องปื้ม
3: สวัสดีเราชื่อเด็กหญิงธนพรเกิดปุค่ะชื่อเล่นชื่อเป็นน้องเป็นมี
2: ่แล้วเกิดพ.ศ. 25เราเกิดพ.ศ. 2559เกิดวันที่6เดือน6เกิดวันจันทร
3: ์เกิดวันจันทร์1เกิดวันที่1พ.ศ. 25 25 25 59
0: ต่อไปอะไรคะวันเดือนปีเกิดแล้วที่อยู
2: ่เราอยู่หมู่บ้านทานตะวัน
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรคะ
2: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2
3: อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
2: ความสามารถพิเศษเราวาดรูปและเล่นดนตรี
3: ความสามารถพิเศษเราคือวาดรูปและทำอาหาร
2: สิ่งที่สนใจเราคือทำอาหาร
3: สิ่งที่สนใจเราคือระบายสี
0: ประมือให้คู่นี้หน่อยนะคะเด็กๆ เวลาแนะนำตัวเราจะพูดไปเลยทีเดียว1เลยคือชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นใช่ไหมคะ2วันเดือนปีเกิด3การศึกษา

0: อ่ะสี่อะไรคะที่อยู่อาศัยห้าห้าอะไรเอ่ยความสามารถพิเศษและ6สิ่งที่สนใจเราจะพูดแนะนำตนเองไปเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องยื่นไปยื่นมานะพูดครั้งเดียวไปเลยนะคะให้เขารู้จักเราครั้งเดียวไปเลยแล้วก็ค่อยให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแนะนำตัวเองต่อนะคะแล้วก็เวลาพูดขอคู่ต่อไปเอียงตัวมาเล็กน้อยนะคะจะได้เห็นหน้าจะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นหน้าเด็กๆด้วยนะคะประมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไปคู่สุดท้ายนะคะน้องดาเนียและน้องเจ้านายค่ะประมือให้เพื่อนมาเลยค่ะน้องดาเนียขยับมาค่ะเอ็นตัวเล็กน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีชัดชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียเกิดวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2559ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ร้องเพลงวาดรูประบายสีวาดรูประบายสี
2: สวัสดีครับเราชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คินละเอียดชื่อเงินชื่อเจ้านายเราเกิดวันที่2มกราคมปี2560บ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำตำบลชะอำการศึกษาปีปีการศึกษาอยู่ป.2ความสามารถพิเศษคือการเขียนหนังสือสิ่งที่กุนชอบหรือกุนใจคือการวาดภาพวาดรูปครับ
0: เอาละค่ะประมือให้คู่นี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่ามีการแนะนำได้ครบถ้วนตามหัวข้อนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่คุณแม่บอกแล้วว่า1เลยถ้าเราจำได้ทั้งหมดนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มที่บ้านเลขที่2คือถ้ามีหมู่ใส่หมู่3คือถ้ามีถนนใส่ถนน4ตำบลกับอำเภออะไรมาก่อนกันตำบลตามด้วยอำเภอและตามด้วยจังหวัดนะคะเวลาเราแนะนำตัวเราก็จะพูดไปแบบนี้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่6เรื่องนี่คือตัวฉันนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนแนะนำตนเองนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ถ้าจำไม่ได้เลขที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเขียนแค่ว่าอยู่อาจจะอยู่หมู่บ้านอะไรอาจจะอยู่อำเภออะไรนะคะเขียนได้หมดเลยหรือว่าจังหวัดอะไรถ้าจำได้แค่นั้นนะคะความสามารถพิเศษคืออะไรนะคะเด็กๆลงมือเขียนใบงานที่6ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะเร่งมือเลยหนึ่งร้อยสิบสี่ทำได้เลยค่ะมีแค่4ข้อเอง5นาทีน่าจะเสร็จนะคะข้อแรกชื่อและนามสกุลไม่ยากเลยชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเขียนลงไปได้เลยค่ะข้อ2การศึกษาตอนนี้อาจจะเขียนว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2หรือเขียนย่อๆก็คือป.2ก็ได้นะคะจะได้รวดเร็วนะ3ที่อยู่ปัจจุบันเขียนแค่หมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรืออำเภอก็ได้หรือจังหวัดก็ได้4ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรขออย่างน้อย1อย่างนะคะทุกคนต้องมีความสามารถพิเศษนะ ไม่ยากนะคะ5นาทีเสร็จเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาแนะนำตัวนะคะเป็นรายบุคคลคนที่ยังไม่ได้ออกเมื่อสักครู่นี้นะ

0: ค่4ข้อแล้วก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองนะคะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาดูกิจกรรมนี่แหละตัวฉันนี่คือตัวฉันนะคะโดยการให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาแนะนำตัวเองนะคะเป็นรายบุคคลนะเดี๋ยวคุณครูจะขอจิตอาสาจิตอาสาของเราน้องปณิดายกมือประมือให้น้องปณิดาค่ะมาเลยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยค่ะยิ้มสวยๆทักทายเพื่อนใหม่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะขึ้นมาได้เลย1 2 3
1: สวัสดีเราชื่อปณิดาอ่อนเจริญชื่อเล่นชื่อแก้วตาบ้านอยู่กอร์ดี้เฮาส์2บ้านเลขที่35/222ตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ความสามารถพิเศษว่าลูกเก่ง
0: ประมือให้น้องแก้วตาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนต้นทางของเรานะคะขอเพื่อนต้นทางอีก1คนชื่อ

0: แนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักได้เลย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิครับชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ป่าละอูประจวบคีรีขันธ์อยู่หมู่5ครับความสามารถพิเศษร้อยได้ได้ครับ
0: ประเมินให้เพื่อนๆต้นทางของเรานี่ก็คือหน้าตาของน้องจักรพรรดิชื่อเล่นชื่ออะไรคะเด็กๆปลายทางเพื่อนชื่อว่าอะไรคะน้องน้ำโมเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องนะ

0: ือต้อนรับเพื่อนใหม่ของเราค่ะนี่เด็กๆปลายทางกำลังลุ้นอยู่ว่าเพื่อนคนไหนจะออกมาแนะนำตัวนะคะมาเลยค่ะยิ้มหวานๆทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะอยู่ชั้นบัณฑิตมัธยมศึกษาปีที่2ครับ1ค่ะความสามารถพิเศษชอบร้องเพลงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนๆปลายทางบอกว่ายังไม่รู้จักที่อยู่ของน้องวันใหม่เลยค่ะน้องวันใหม่อยู่ที่ไหนคะบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะ
1: อยู่ที่หนองพานพุก
0: หนองพานพุกจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดประจวบคีรี
0: ขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมือให้น้องวันใหม่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีเด็กปลายทางอยู่จังหวัดอะไรบ้างขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่อยค่ะขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหน่อยจ้าขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดระยองฮีหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆปลายทางที่อยู่ภาคใต้บ้านเฮาไม่รู้ว่าสำเนียงได้หรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะที่เป็นเพื่อนใหม่กันแม้ตัวจะอยู่ห่างกันแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการดู DLTV ของเรานะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ที่ชื่อว่าสมชายในกิจกรรมผมชื่อสมชายเดี๋ยวมาดูกันว่าสมชายชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกเรียกว่าเป็นแบบบัตรข้อความนะคะเดี๋ยวเด็กๆโชว์บัตรข้อความให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่บัตรข้อความ

0: จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละคนช่วยกันต่อบทสนทนาแนะนำตนเองของเด็กชายสมชายให้เด็กๆออกมาติดเด็กๆวางประมือหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอาละค่ะสมชายการที่จะแนะนำตัวเองสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยการพูดอะไรคะการพูดทักทายตนเองสมชายจะต้องพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกมาเลยใครมีบาทสวัสดีครับต่อมาต้องเป็นชื่อของสมชายอะไรออกมาติดได้เลยค่ะสวัสดีครับอะไรต่อมาเลยคนอื่นต่อเลยผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรเอ่ยเด็กๆมาได้เลยนะคะคนต่อไปผมชื่อเด็กชายอะไรเอ่ยวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยค่ะผมชื่อเด็กชายติดเลยสมชายใจซื่อต้องมีอะไรต่อคะมาเลยชื่อเล่นกล้าติดเองเลยค่ะติดเองเลยชื่อเล่นกล้าเอาต่อเลยค่ะอะไรต่อไปอะไรต่อไป
1: วันเด
0: ือ
1: นป
0: ี
1: เก
0: ิ
1: ด
0: อยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560อะไรต่อคะอะไรต่อเอ่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาปีที่2ต่อไปค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลต่อไปต้องอะไรคะที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: อะไรต่อเอ่ยตำบลอำเภอตามด้วยจังหวัดมาเลยค่ะมาเลยค่ะตำบลกับอำเภอหายไปนะคะไม่เป็นไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปความสามารถพิเศษค่ะผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่อคะมีอีกไหมผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะใครจะอาสามาเป็นสมชายบ้างสมชายต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายไหนใครอาสามาเป็นสมชายบ้างน้าโมมาอาสามาเป็นสมชายมาค่ะหยิบไมค์มาด้วยขอหยิบไมค์ค่ะน้าโมสวัสดีครับเป็นสมชายตามบทแนะนำตัวเองอันนี้ให้ครูแหม่มหน่อยนะคะน้ำโมไปยืนตรงกลางหนึ่งสองสาม
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชายใจซื่อครับชื่อเล่นชื่อก้าครับชื่อเล่นเกิดวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.2560ครับกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่ชั้นป.2ครับโรงเรียนวังไกลกังวลปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมชอบเล่นฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ขอเสียงปรบมือให้ผู้ที่แสดงบทบาทสมมติเป็นสมชายเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมสรุปบทเรียนของเราในเรื่องของการแนะนำตนเองแสดงว่าเด็กๆสอบผ่านในชั่วโมงนี้เพราะว่าเด็กๆสามารถบอกได้ว่าการพูดแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่มาก่อนและมาหลังตามลำดับการแนะนำตัวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่8เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวและใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่หรือไปเจอคนใหม่ๆสิ่งแรกที่จะประทับใจของเราเลยประเทศไทยของเราเป็นประเทศเขาเรียกว่ารวยรอยยิ้มเด็กๆก็จะต้องยิ้มทักทายนะคะคนที่เราพบเจอคนใหม่ๆนะคะเขาจะได้อยากทำ

ความรู้จักของเรานะคะแล้วก็เด็กๆสามารถนำสิ่งที่ครูสอนวันนี้นะคะนำไปใช้แนะนำตนเองให้กับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักใหม่ๆได้เลยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ฟังของเราเนี่ยประทับใจของเราตั้งแต่ประทับใจในตัวเราตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปอาจจะพูดแนะนำตนเองนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับผู้ปกครองก็ได้นะคะลองฝึกพูดไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมยิ้มด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะเด็กๆยกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้กันและกันส่งความระลึกถึงให้กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดได้รวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะเมฆฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่หนึ่งเป็นพระมหาก

กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเด็กๆคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพื่อทบทวนความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับคำถามมีว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่นักเรียนได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างนะครับในข้อนี้เนี่ยให้เด็กๆนะครับนำความรู้มาจากการที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนเนี่ยมีการวางแผนไว้อะไรยังไงบ้างนะครับใครจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ครับมีแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยที่จักรพรรดิเนี่ยได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างลูก
2: เปิดไฟครับ
1: การเปิดไฟยังไงครับ
2: ไปเปิดไฟขณะที่ทำกิจกรรมครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับเปิดไฟในขณะที่ทำกิจกรรมนาไหนมีแนวคำตอบอื่นๆไหมครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกครับมีไหมแล้วเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเฉลยพร้อมๆกันเลยว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่เราได้วางแผนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะทำกิจกรรมนั่นเองครับอย่างกิจกรรมการอ่านหนังสือเราก็จะไม่ไปอ่านหนังสือในที่มืดนะครับเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาได้บ้างตอบเลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
2: ตาล้าครับ
1: อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าขอดูกลุ่ม5หน่อยกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับนอกจากตาล้าแล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
3: ปวดตาครับ
1: อาการปวดตาอ่ะกลุ่มไหนอีกไหมกลุ่มนี้เหรอกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3ให้โอกาสตอบตาล้าปวดตาแล้วมีอาการอะไรอีกลูก
4: ตามัว
1: เกิดอาการตามัวได้ขอบคุณมากลูกทั้งหมดเอามือลงนะครับเอาล่ะนะครับคุณครูยังมีตัวอย่างนะครับแนวการปฏิบัติตนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับการใช้แว่นกันแดดในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาเนี่ยให้ลดลงนั่นเองครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยนะครับปั่นจักรยานไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเราสวมแว่นกันแดดนะครับก็จะลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้นั่นเองครับอย่างนี้กิจกรรมแบบนี้นะครับการใช้ร่มในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับแบบนี้ถ้าสมมติวันไหนที่จัดๆเนี่ยเราสามารถพกร่มนอกจากใช้กันฝนได้แล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะครับเด็กๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาให้ลดลงเช่นเดียวกันก็เหมือนกับการที่เราสวมแว่นตากันแดดนั่นเองครับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับเรามาดูซิว่าในกิจกรรมครั้งสุดท้ายของเราในเรื่องนี้นะครับจะได้ทำอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ตนเองปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางที่กำหนดเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นนั่นเองครับในวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่48นะครับซึ่งอยู่ในข้อที่6นั่นเองครับข้อที่6เนี่ยไม่ยาวเลยไหนนักเรียนในห้องต้นทางช่วยอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับ3 2 1เก่งมากเลยนะครับทุกๆกลุ่มเลยนะครับข้อที่6บอกว่าประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองหลังจากนั้นบันทึกผลและให้นำเสนอด้วยนะครับเด็กๆเอาล่ะ เรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับจากเมื่อสักครู่นี้เราต้องทำอะไรนะลูกวิธีทำเมื่อสักครู่นี้บอกไว้ว่ายังไงนะ
0: บันทึกผลค่ะ
1: การบันทึกผลอ่ะกลุ่ม4แล้วอ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4ว่ายังไงลูก
2: นำเสนอครับ
1: อ่ะบันทึกผลนำเสนอเอ๊ะก่อนที่จะไปนำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะใครตอบได้อ่ะกลุ่ม5ครับต้องทำอะไรก่อนนะลูกก่อนไปบันทึกผลและนำเสนอเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนนะข้อ6
3: ปฏิบัติครับ
1: ปฏิบัติตนตามอะไรครับ
3: ตาม
1: แนวทางที่
3: ที่เหมาะสมครับ
1: ที่เหมาะสมขอบคุณมากลูกไม่เป็นไรนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วเราจะต้องทำกิจกรรมนี้อย่างไรต่อนะครับนั่นก็คือให้ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและนำเสนอนั่นเองครับการประเมินความพอใจก็หมายความว่าที่เราปฏิบัติตนมาตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นะครับเรามีความพอใจมากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูกันต่อเลยนั่นก็คือเราจะใช้ใบงานวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานหน้าที่54ถึง56นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าผลการปฏิบัติตนของเราเนี่ย1เลยสามารถทำได้ทุกครั้งหรือไม่หรือ2ทำได้แค่บางครั้งหรือข้อ3ทำไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันนะก็ใช้ใบงานในหน้าเดิมครับหน้า54 55และ56นะครับซึ่ง2ฝั่งนู้นเนี่ยเราทำกันมาหมดแล้วการกระทำที่อยากปรับปรุงเราเขียนบันทึกไปเรียบร้อยแล้วแนวทางที่กำหนดเราก็ได้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาจะทำฝั่งนี้ลูกว่าผลการปฏิบัติตนเราสามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยโดยการทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการปฏิบัติตนครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดในหน้าที่54และ56ขอไปครับหน้า54ถึงหน้า56มีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับที่เราเคยบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและเขียนผลการปฏิบัติตนในเวลา1สัปดาห์ว่าความพอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับและที่เราจะต้องบันทึกผลไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใบงานในหน้าที่57นั่นเองครับมาประเมินโดยรวมว่าจากการปฏิบัติตนเนี่ยใน1สัปดาห์ฉันพอใจถ้าพอใจก็ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เลยถ้าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองก็ทำเครื่องหมายข้างล่างนะครับแล้วกับ

0: ให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่พอใจกับการผลของการปฏิบัติตนของตนเองครับและหน้านี้นะครับใบงานหน้า58เรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงสิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรก็ให้นักเรียนนะครับสามารถเขียนข้อมูลว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเขียนลงในช่องที่ครูกำหนดให้นะครับหรือนักเรียนนะครับมีความสามารถในการวาดรูปก็สามารถวาดรูปในบริเวณช่องว่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดนะว่าจะเขียนก็ได้จะวาดรูปก็ได้นะครับแต่ให้มีความเหมาะสมนั่นเองครับและสุดท้ายครับแบบประเมินตนเองในหน้าที่59นะครับวันนี้ทำในข้อที่5นั่นเองครับในข้อที่5เนี่ยบอกพฤติกรรมไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับพฤติกรรมบอกว่าปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นเช่นเคยนะครับเด็กๆเราก็จะประเมินตนเองว่าวันนี้เราจะให้กันกี่ดาวดีนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็มาดูที่ช่องตรงนี้ว่าเครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับในชั้นร่วมกันพูดคุยกับการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้จากกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไปทำมาก่อนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในข้อที่2นะครับบันทึกผลลงในใบงานและประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองให้เหตุผลประกอบพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับส่วนของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ได้บันทึกไว้จากที่คุณครูเนี่ยได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนั่นเองครับและข้อที่2ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักเรียนมีความพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและมีเหตุผลอย่างไรบ้างนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนก่อนอื่นเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันทุกคนเลยครับตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่54 55และ56นะครับเมื่อไปปฏิบัติตนมาแล้วไหนดูซิว่าแต่ละคนมีการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินลงไปหานะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเลยนะครับดูซิว่าตนเองเนี่ยเขียนข้อมูลครบหรือไม่ถ้าไม่ครบณตอนนี้นะครับก็ให้เวลาได้ทำกิจกรรมต่อได้เลยครับเอาละเดี๋ยวครูขอไปเดินดูในแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มบันทึกผลไว้ว่าอย่างไรบ้างดูซิกลุ่มหนึ่งเปิดไฟขณะอ่านหนังสือแนวครูถามหน่อยว่าแนวทางที่เรากำหนดไว้ตอนนี้เปิดไฟขณะอ่านหนังสือดาเนียทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวันโอเคถูกต้องเลยก็ติ๊กตรงนี้ถูกต้องแล้วเล่นเกมในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอทำไมดาเนียบอกว่าทำได้แค่บางครั้งทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไฟอ๋อไม่เป็นไรแล้วกิจกรรมสุดท้ายเปิดไฟขณะไปเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมไม่ได้ลูกไหนให้เหตุผลสิฮะ
1: เผื่อน้องตื่นด้วย
0: เผื่อน้องตื่นด้วยโอ้เหตุผลเหมือนกับนิดหน่อยเลยใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: น้องเล็กด้วย
0: มีน้องเล็กด้วยก็ไม่อยากรบกวนน้องใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่เรายังพอมองเห็นไหมล่ะตอนไปเข้าห้องน้ำจริงๆพอมองเห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเก่งมากเป็นทุกคนต่อไปสิไหนขอดูหน่อยสิกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกขอดูกิจกรรมเราหน่อยเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอลองประเมินซิทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่าทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยทำได้บางครั้งให้เหตุผลหน่อยทำไมทำได้บางครั้งลูกทำไมนะทำไมเราทำได้บางครั้งเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอขณะเล่นเกมเนี่ยทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไหมหรือเปิดทุกครั้งบางทีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรอันนี้สิเปิดไฟขณะอ่านหนังสือทำได้ทุกครั้งเลยโอ้ดีมากดีมากแสดงว่าทำทุกครั้งอันนี้แหละ

0: เดินไปดื่มน้ำในที่มืดเอเราจะทำยังไงนะเปิดไฟเนี่ยทำได้ทุกครั้งไหมดูสิทำได้ทุกครั้งไหมที่เราไปปฏิบัติมาอ๋อทำได้บางครั้งเหมือนกันเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งลูกฟังเหตุผลหน่อยไปดื่มน้ำในที่มืดแสดงว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนเดินไปที่ตู้เย็นใช่ป่ะอ่ะเดินไปที่ตู้เย็นแล้วทางที่เราเดินไปนั้นอ่ะมืดหรือสว่างมันค่อนข้างมืดแล้วเราบอกว่าเปิดไฟเอ๊ะที่บอกว่าทำได้บางครั้งแสดงว่าหนูเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเปิดอ่ะมองเห็นไหมมองเห็นทางดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าแบบว่าไม่ได้เปิดไฟลูกเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อนข้างมืดไม่เป็นไรก็เดินไปได้อยู่เนาะไม่ได้ชนไม่ได้หกล้มอะไรนะโอเคครับมาดูของคนอื่นบ้างจันเจ้าทำกิจกรรมย้อนหลังนะไลวินไหนครูขอดูหน่อยไลวินไม่เปิดไปงานนี่ครูล่ะไลวินดูซิแนวทางคือทำอะไรบ้างเปิดไฟในห้องทุกครั้งที่ดู iPadทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งขอเหตุผลหน่อย
1: บางทีพ่อนอนแล้วปิดไฟ
0: อ๋อพ่อนอนแล้วก็ไม่อยากรบกวนพ่อไม่เป็นไรมีอื่นอีกไหมเล่นในที่ร่มอะไรเล่นกลางแจ้งตอนพักกลางวันไปเล่นในที่ร่มทำได้ทุกครั้งไหมทำได้ทุกครั้งอ่ะโอเคเก่งมากไปดูของหนูสิดูของเราสิอ่านหนังสือและทำกันบ้านเปิดไฟเอ๊ะเปิดไฟในที่มืดอ๋อเปิดไฟในที่มืดได้ทำได้ทุกครั้งแสดงว่าถ้าเราจะทำการบ้านกับอ่านหนังสือจะต้องเปิดไฟทุกครั้งใช่ไหมแล้วเราทำมาแล้วเราทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเล่นในที่มีแสงทำไมบอกว่าทำได้บางครั้งเหตุผลคือว่าอะไรลูกบางทีก็ลืมเปิดนี่เหรออ๋อบางทีก็ลืมเปิดอ่ะไม่เป็นไร
1: เล่นตอนนอน
0: อ๋อเล่นตอนนอนด้วยไม่เปิดไฟตอนจะไปเข้าห้องน้ำทำให้เดินเหยียบของเล่นเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะลูกแนวทางแล้วอาจจะเขียนว่าอะไรบ้างจะต้องทำไงอ่ะห้องมันมืดอ่ะเราจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องมันมืดเราจะทำไงลูก
1: เปิดไฟ
0: ใช้ไฟฉายใช้แฟลชโทรศัพท์อะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะเขียนใหม่นิดนึงนะลูกเอาละไปดูกลุ่มสองหน่อยกลุ่มสองขอดูหน่อยลูกเอ๊ตรงนี้ยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรมาดูอันแรกก่อนอ่านหนังสือต่อในห้องอ่านหนังสือในที่มืดและมีแสงน้อยมากเข้าห้องน้ำในห้องที่มืดมากๆเอ๊อันนี้คือแนวทางของเราเหรอลูกใช่ไหมเราจะต้องเขียนว่าอย่างไรลูกต้องลบเขียนใหม่ว่าไงครับถ้าอ่านหนังสือต่อในห้องมืดแล้วเนี่ยแนวทางที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องไปอ่านหนังสือในที่ที่มีไงต้องเป็นแสงไงลูกต้องเป็นแสงมากอ่ะแก้ไขนิดนึงนะไม่เป็นไรไปดูของคนอื่นบ้างเปิดไฟให้มีความสว่างขณะอ่านหนังสือและทำการบ้านทำได้ทุกครั้งไปปฏิบัติมาได้ทุกครั้งใช่ไหมลูกเก่งมากเล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมไม่มีพลาดเลยใช่ไหมดีมากสุดท้ายเปิดไฟก่อนไปเข้าห้องน้ำทำไมทำได้บางครั้งลูกเหตุผลสิทำไมทำได้บางครั้งแบบว่าบางทีลืมเปิดใช่ไหมบางทีลืมเปิดเพราะว่าอะไรเพราะมีใครอยู่ด้วยในห้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยหรือมีน้องนอนอยู่ด้วยมีพี่นอนอยู่ด้วยไม่อยากรบกวนพี่ใช่ไหมก็เลยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรเก่งมากไหนดูซิอะไรเนี่ยนิดยอเขียนอะไรเนี่ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะนิดหน่อยนะลูกนิดหน่อยมากเล่นโทรศัพท์ต้องเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมเราไปปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมโอเคเก่งมากอันนี้เหมือนกันไม่เป็นไรลูกไปแก้นะใช้ไฟฉายทำการบ้านในที่มืดหนูใช้ไฟฉายทุกวันเลยเหรอลูกอันนั้นเราเรียกโคมไฟไม่ใช่ไฟฉายนะแก้นิดนึง
1: พอไฟดับ
0: อ๋อจอนไฟดับตอนไฟดับโอเคได้ทำได้ทุกครั้งนิดหน่อยไปเข้าห้องน้ำแสดงว่าเวลาหนูไปเข้าห้องน้ำในชีวิตจริงของเราเราใช้ไฟฉายทุกครั้งไหมใช้ไฟฉายทุกครั้งเลยเหรอ

0: ใช้ตาทิพย์โอ้ยตาทิพย์ไม่มีลูกใช้ไฟฉายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากอันทีนี้กลุ่มที่คุณครูนะครับเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่คุณครูเดินไปคุยเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับณตอนนี้ก็ให้ทำกิจกรรมต่อไปนะครับในหน้าที่57ได้เลยครับเด็กๆเฉพาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะส่วนกลุ่ม3 4 5เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมต่อแต่ถ้าทำไปแล้วทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรกลุ่มอื่นๆนะสามารถทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรโลกเดี๋ยวครูเดินไปดูอีกทีมากลุ่มนี้ดูคนแรกเลยดูของใบหม่อนก่อนทำการบ้านและอ่านหนังสือเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้มีความสว่างทำได้ทุกครั้งเอ๊ะจริงไหมนะจริงหรือเปล่าจริงไหมอาจจะจริงก็ได้ไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากลูกดีดีดีอ่ะท่านั้นทำหน้า57ต่อครับอันไหนมาดูซิของเรามาดูของกล้าซิทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำได้ทุกครั้ง
1: ไม่ใช่
0: จริงเหรอ
1: ไม่จริงครับยุ่งไ
0: งนี่เขาไม่ต้องมาบอกเขาทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมลูกดีมากดีมากเล่นมือถือในที่มืดเล่นในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงไง
1: แสง
0: แสงสว่างเขียนเพิ่มหน่อยนะเขียนคำว่าสว่าง
1: ทำไม่ได
0: ้ทำไมทำได้บางครั้งก็
1: เพราะว่าเขาดี
0: เดี๋ยวให้เพื่อนตอบเดี๋ยวครูไปคุยกับเธอทำได้บางครั้งก้าทำไมทำได้บางครั้งลูกบางทีอะไรนะ
2: บางทีก็เล่นตัวส
0: องบางทีก็ไปเล่นในห้องมืดๆใช่ไหมบางทีก็ลืมเปิดไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งเก่งมากอันนี้เข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟควรเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากครับไปทำหน้า57ต่อเลยไหนตะวันดูสิเธอจะคุยได้ไหมทีนี้มาทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำไมทำไม่ได้ไหนบอกครูสิเอ้านั่งดีๆนั่งดีๆถามหน่อยว่าทำไมทำไม่ได้เลยตะวัน
3: บางครั้งดึงเปิดไฟ
0: ตกลงเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟถ้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ต้องเป็นตรงนี้สิลูกลบลบลบทำไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเราบอกไว้ว่าจะเปิดไฟในห้องแต่ว่าเราทำไม่ได้สักครั้งอันนั้นเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เข้าใจไหมเล่นมือถือในที่มืดไม่ดูโทรศัพท์เล่นมือถือในที่มืดแต่ว่าไม่ดูโทรศัพท์มันใช่แนวทางไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อาจจะแปลว่าเธอเล่นบ้างไม่เล่นบ้างใช่ไหมโทรศัพท์โอเคได้ได้ได้เลยได้เลยดูโทรศัพท์มากเกินไปไม่ดูโทรศัพท์ทำได้บางครั้งแสดงว่ายังเล่นอยู่ถูกไหม
3: ใช่
0: โอเคทำหน้านี้ต่อเรามาดูของเราบ้างทำการบ้านในห้องมืดโอเคเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างถูกต้องทำได้ทุกครั้งเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้สว่างหนูบอกว่าทำได้บางครั้งทำไมทำได้บางครั้งลูกขอฟังเหตุผลหน่อยสิอะไรนะอะไรนะบางครั้งก็ลืมเปิดไฟโอเคไม่เป็นไรทำหน้า57ต่อเลยนะครับลงมือปฏิบัติโลกมาดูกลุ่ม4กันบ้างไหนกลุ่ม4กลุ่ม4ขอดูของใครดีของดูของจิตติพัทละกันดูสิอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยจิบจะอะไรอ่านว่าอะไร ไปแก้มานะไปแก้มานะครับตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาดูแนวทางเขาดีกว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำในที่ที่มีแสงทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมโอเคเก่งมากเล่นโทรศัพท์อะไรเนี่ยเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไหมที่เราจะเขียนเดี๋ยวไปแก้นิดนึงนะไม่เป็นไรทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่ามืดปุ๊บเวลาจะเล่นเกมเราให้เปิดไฟเลยใช่ไหมโอเคได้

0: ทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างอ่ะโอเคทำได้ทุกครั้งอ่ะถ้าเสร็จแล้วอ่ะทำได้57ต่อเลยทำได้57ก็ดูซิว่าการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์เนี่ยเราพอใจไหมทั้งหมดเลยพูดโดยรวม
1: พอใจ
0: พอใจโอเคอันไหนดูหน่อยอีฟครูขอดูหน่อยอะไรเนี่ยก่อนเข้านอนนิดหน่อยเล่นเกมไม่มีแสงเพียงพอเอ๊ะหมายความว่ายังไงเนี่ย okay. แนวทางที่กำหนดไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงลูกไหนบอกกูสิไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงฮะ เราจะเขียนว่ายังไงตอนแรกอ่ะเราจะเขียนว่ายังไงเปิดไฟอะไรอ่ะแก้นิดนึงถ้างั้นเล่นในแสงสว่างเพียงพอเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมลูกอ่ะแก้ไขนิดนึงนะทำได้บางครั้งอ่ะถามหน่อยว่าทำไมทำได้บางครั้งเย็บทำไมทำได้บางครั้งก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่ะแก้ไขนะอันไหนดูซิอ๋อมาทำหน้านี้แล้วเหรอเราหน้านี้ไม่ทำอ่ะลูกนี่ไงเราก็ดูซิว่าปฏิบัติตน1สัปดาห์เนี่ยรอเอ็นรอเลนไม่อีกเล่นฉันพอใจไหมทั้งหมดเลยที่ทำมาเจพึกด้วยพอใจไหมพอใจอ่ะพอใจทำตรงนี้ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดเลยลองเขียนเหตุผลมาให้นิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพราะว่าฉันเปิดไฟทุกครั้งในการทำกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะเราจะเขียนเหตุผลอื่นๆได้อะประมาณนี้ครับไปต่อไหนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายไหนขอดูหน่อยเอาแบบฝึกเราล่ะเอาแล้วไม่ไปเอามาหรอลูก
2: หนูเอามาแล้วหนูเผื่อยิบผ
0: ิดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปทำเป็นการบ้านให้ครูนะอ่านหนังสือในที่มืดเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเล่นเกมเปิดไฟให้มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเดินไปห้องน้ำเปิดไฟทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากอ่ะทีนี้มาทำหน้านี้ครับอาเบิ้ลช่วยเพื่อนดูสิว่าเพื่อนจะต้องทำยังไงอันนี้รู้ไหมเราจะต้องประเมินว่าอ่ะหนูอ่ะพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดไหมอ่ะพอใจอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลหน่อยว่าทำไมพอใจล่ะก็บอกว่าเพราะทำได้ทุกครั้งเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับ
1: เขียนว่าพออ
0: ันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างไหนดูซิของเราเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดเดี๋ยวนะเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟเอ๊ะมันยังไงอะลูกตกลงกิจกรรมอะไรเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำหรือไปตลาดเอาไปตลาดอันลบอันเข้าห้องน้ำออกไม่เขียนซ้ำกันสิเดินไปตลาดควรสวมหมวกทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมลูกที่เราไปตลาดกับแม่มาเราบอกว่าจะสวมหมวกเราสวมทุกวันไหมไปตลาดไม่ทุกวันแต่บางวันก็สวมได้ทำได้บางครั้งเก่งมากถูกต้องเล่นเกมในห้องมืดเปิดไฟให้พอดีทำได้ทุกครั้งอันนี้ได้อ่านหนังสือในห้องมืดและทำการบ้านเปิดไฟให้เพียงพอทำได้ทุกครั้งอ่ะได้เลยทีนี้มาทำหน้านี้ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความพอใจในการปฏิบัติตนไหมมีอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลสิว่าเขียนเหตุผลสิว่าทำไมเราพอใจในกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำมาก็อย่างเช่นว่าปฏิบัติได้ทุกครั้งเพราะฉันเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอทุกกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้นะครับเขียนเลยครับส่วนของเรายังไม่เสร็จดีไม่เป็นไรรีบทำนะลูกของวันใหม่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณขอดูหน่อยสิอ้าวอันนี้มันหน้าเก่าไหนวันใหม่อ่านให้คุณฟังหน่อยห้องมืดแล้วแนวทางคืออะไรครับแล้วผลการปฏิบัติตนคือ
3: ทำได้ทุกคร
0: ั้
3: ง
0: เก่งมากครับอันนี้ล่ะ
4: โทรศัพท์ในที่มืด

0: ที่มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพออ่ะเขียนเพิ่มหน่อยนะแล้วทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งอ่ะทำไมถามเหตุผลหน่อยสิอ๋อบางทีก็ดูในห้องมืดบางทีก็ดูในห้องสว่างอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เข้าห้องน้ำอะไร
1: เข้าห้องน้ำ
0: เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟอันแนวทางเข้าห้องน้ำโดยที่เปิดไฟทำได้ทุกครั้งไหมถูกเก่งมากลูกอันนี้เราพอใจในการปฏิบัติไหม
1: ไม่พอใจอ้
0: าวทำไมอ่ะลูก
1: ทำได้บางคร
0: ั้
1: ง
0: ถ้าทำได้บางครั้งอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งไม่โทรลูกครั้งไม่โทรอ่ะเด็กๆครับตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มทําใบกิจกรรมในหน้าที่57แล้วใช่ไหมลูกหน้า57ทําแล้วหรือยังครับ
2: ทําแล้ว
0: ทุกกลุ่มครับขอฟังเสียงหน่อยทําทุกคนแล้วหรือยังหน้า57
2: ทําแล้ว
0: ถ้างั้นนะครับไปทํากันต่อในหน้าที่58ได้เลยโดยที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับหน้าเรียนเนี่ยอาจจะเขียนโดยการวาดภาพวาดภาพที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนเหตุผลหรือข้อความสั้นๆก็ได้นะครับในหน้าที่58นะครับอ่ะลงมือปฏิบัติได้เลยถ้าใครทำหน้า58เรียบร้อยแล้วไปประเมินตนเองต่อเลยนะรอไม่ต้องรอครูเลยฉันสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรฉันได้อะไรได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้ไงการป้องกันดวงตาจากแสงได้เขียนเลยเออได้เลยล่ะอ้าวพอใจอะให้ผลซิทำไมพอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกอ้าวทำไมตาเนียมไม่พอใจอะเดี๋ยวค่อยดูอ่ะตกลงพอใจไม่พอใจพอใจอ่ะให้เหตุผลนิดนึงทำไมพอใจลูกเพราะว่าเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งอ่ะเขียนครับเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งแล้วไปทำหน้า58 59ต่อนะฉันได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงอ่ะได้เลยอืมได้อ่ะกลุ่มนี้ไหนเนี่ยนะ57ทำงานค่ะลูกมาพอใจไหมพอใจให้เหตุผลหน่อยสิทำไมถึงพอใจให้เหตุผลหน่อยทำไมอ่ะลูกทำได้ทุกครั้งไหมเขียนว่าทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทุกครั้งทออุกอทุกต่อทหารสระอุกอไก่ทุกครั้งเอาเขียนมาเขียนมาครับคอรอคอควายรอเรืออะงอครั้งไม่ถูกครั้งงอไม่นากาศแล้วไม่โทลูกไม่นากาศตรงรอเรือไม่ใช่เอาไม้โทมาตรงนี้อ่านแล้วทำนะ58ต่อนะครับหรือเขียนสิ่งที่เราได้เรียนต่อได้เลยเนี่ยวาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรวาดภาพเรากำลังเดินไปห้องน้ำก็ได้วาดได้เลยไม่ใช่ว่าวาดเราอ่านหนังสือได้สองคนนี้ทำด้วยนะกินข้าวทำด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มนี้มีวาดรูปแล้ววาดอะไรเนี่ยตะวันเธอวาดอะไรอ
3: นาโต
0: ไม่ใช่วาดให้มันอยู่ในกิจกรรมของเราสิไม่ใช่ว่าวาดอะไรก็ได้อ่ะก็อาจจะว่าวาดเด็กคนนี้กำลังเปิดไฟอ่านได้แล้วเธอล่ะ
4: มีเด็กอีกคน
0: แล้วของตะวันน่ะเปิดไฟเหมือนกันเหรอได้
4: เขาจะลอกคุณนะเขาเ
0: รียกรีบวาดวิวาดสวยวาดสวยใช้ล่มวิลิกูดดีมากนี่วาดให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะเธอ
4: ครูเนี่ยคุณนี่เป็น
0: อะไรนะ
5: การ
0: อะไรนะ
5: ใช้ร่มในการวางแผน
0: ใช้ร่มเขียนใครเขียนเป็นทีทีช่วยเพื่อนหน่อยใช้ร่ม
4: ใช้แว่นด้วย
0: ใช้ร่มช่วยเพื่อนหน่อยทีช่วยเพื่อนได้ไหม
4: เขียนคำช่วยบอกคำ
0: ช่วยบอกคำเพื่อนหน่อยกลางร่มบอกผู้หญิงกลางร่มอ่ะโอเคดีมากวัดสวยงาม
6: รู้ใส่แว่นกันอะไรเดียวกันบ้าง
0: ดีมากกลุ่มนี้กลุ่มนี้เพื่อนช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนสิว่าจะให้เพื่อนต้องวาดยังไงดี
7: ว
0: าดเพื่อนกำลังเดินไปทะเลแล้วใส่แว่นดีไหม
7: เออ
0: ได้
7: หน
0: ู
7: เข
0: ีย
7: นได้ไหมหน
0: ู
7: ไม่วาด
0: อ๋อไม่วาดไม่เป็นไรไม่วาดไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ร่มใช่ไหมแล้วของเราล่ะของเราเขียนอะไรลูกได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงเอ้าได้ได้ได้ไม่ต้องวาดก็ได้นะถ้าหนูเขียนถนัดเขียนได้แล้วใครถนัดวาดภาพได้เลยจันเจ้าจันเจ้ามาทำตรงนี้ก่อนลูกมาทำแค่2กิจกรรมก่อนไม่เป็นไรจันเจ้ามาทำตรงนี้ต่อเลยนะจากการเป็นเบอร์ต้นใน1สัปดาห์ฉันพอใจไหมพอใจไหมพอใจพอใจถึงตรงนี้ครับพอใจให้เหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงพอใจบอกว่าฉันทำได้บางครั้งเพราะครูดูมาแล้วของจันเจ้าทำได้บางครั้ง2กิจกรรมเลยฉันทำได้บางครั้งดูซิดานเนียกำลังทำอะไรวาดรูปที่เด็กทำอย่างนี้อ๋อโอเคได้ดีมากเอาล่ะเด็กๆตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับรีบทำกิจกรรมของเราเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูผลการอภิปรายการทำกิจกรรมกันนะครับเรามาดูของคุณครูนะครับถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอยู่ก็หันมาดูคุณครูนิดนึงนะมาดูของคุณครูกันบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูได้บันทึกไปนั้นนะครับจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นการทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดนะครับแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่อ่านหนังสือและทำการบ้านซึ่งคุณครูสามารถทำได้ทุกครั้งเลยนะครับในหน้าต่อไปนะครับแนวทางที่ครูกำหนดนั่นก็คือเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่มืดซึ่งแนวทางที่ครูบอกไว้ก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เล่นโทรศัพท์ซึ่งคุณครูก็สามารถทำได้แค่บางครั้งนะครับก็อาจจะเหมือนเหตุผลของเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนบางคนบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยก็เปิดไฟบ้างบางทีก็ไม่ได้เปิดไฟบ้างนะครับก็เหมือนกับพฤติกรรมของครูเลยนะครับเล่นโดยที่เปิดไฟบ้างโดยที่ไม่เปิดไฟบ้างก็มีนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยต้องทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่เปิดไฟในขณะที่ไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยมีของต่างๆที่อยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าห้องบริเวณนั้นนะครับมีของที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณไม่เปิดไฟเนี่ยคุณครูก็อาจจะเดินชนสิ่งของต่างๆและจะหกล้มได้อาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองครับเอาล่ะจากการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ฉันพอใจเด็กๆครับมาดูเหตุผลของครูหน่อยว่าคุณครูเนี่ยพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรของครูนะคุณครูบอกว่าสามารถปฏิบัติตนได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้ครับหรืออีกหนึ่งเหตุผลเอาไหนดูซิเด็กๆใครที่บอกว่าไม่พอใจบ้างนะเด็กๆครับฟังนิดนึงการปฏิบัติตนในหน้าที่57ใครไม่พอใจบ้างไหนดูซิก็มีบางคนนะครับเดี๋ยวจะให้ลองออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูของครูก่อนคุณครูบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองเพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนไหนใครที่ปฏิบัติตนได้แล้วพอใจขอดูมือหน่อยครับทุกคนฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้ ฟังนะครับการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ใครพอใจในการปฏิบัติตนบ้างยกมือเดี๋ยวครูขอใครออกมานำเสนอดีไหนใครอยากออกมานำเสนอโอ้มาลูกเชิญเลยครับเอาไมค์ไปด้วยนะลูกมาเลยนันทวัฒน์มาไหนดูซิบอกคุณครูซิบอกเพื่อนๆซิทำไมหนูถึงพอใจในการปฏิบัติตนลูกเพราะว่า
7: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งครับ
0: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งมาดูหลักฐานนิดนึงทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งก็ถือว่าทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะกว่าขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้แล้วใครที่เหมือนกับคุณครูลูกที่บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองมีใครบ้างครับไหนขอดูมือหน่อยใครที่ไม่พอใจกับผลการปฏิบัติตนของตนเองบ้างลูกมีดาเนียยกมือคนเดียวเหรอเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นยกมือกันหลายคนอยู่นะไหนใครไม่พอใจบ้างลูกขอดูมือหน่อยครับจักรพัฒน์อยากมานำเสนอไหมมาหยิบไมค์มาด้วยลูกไหนลองมาบอกเพื่อนหน่อยมาเลยครูถือให้อันนี้ให้จักรพัฒน์พูดหยิบไปนิดนึงขยับไปนิดนึงทำไมจักรพัฒน์บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนเพราะอะไรลูก
8: ฉันเปิดไฟบางครั้งครับ
0: อ๋อฉันเปิดไฟแค่บางครั้งมาดูหลักฐานสิตรงนี้ทำได้บางครั้งนะครับไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็ทำได้แค่บางครั้งอ๋อจำนวนบางครั้งเยอะกว่าทำได้ทุกครั้งก็เลยบอกไว้ว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนแล้วเราจะมีวิธีการยังไงบ้างลูกถ้าสมมติว่าไม่พอใจแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการแก้ไขไหม
8: มีครับ
0: ทำยังไงครับไหนบอกเพื่อนๆสิ
8: เปิดไฟครับ
0: ต้องเปิดไฟให้เป็นไงทุกครั้งเลยใช่ไหมครับต้องเปิดไฟให้ครบทุกครั้งขอบคุณมากปรบมือให้กับจักรพัฒน์หน่อยครับเอาละเด็กๆยังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือในหน้าที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆหน้าที่58ซึ่งตอนนี้ให้เด็กทำไปก่อนนะแล้วก็มาฟังคุณครูด้วยว่าคำถามอภิปรายผลการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน1สัปดาห์ของนักเรียนเป็นอย่างไรไหนบอกครูหน่อยใครพอใจบ้างยกมือใครพอใจบ้างยกมือสูงๆครับใครไม่พอใจบ้างยกมือมีบางส่วนนะครับฉะนั้นคุณครูสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาจจะทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือบางคนมีส่วนน้อยนะครับที่ทำไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็สามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งเลยนะครับแล้วนักเรียนประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองมีความพึงพอใจอย่างไรเพราะเหตุใดหรือควรปรับปรุงได้อย่างไรบ้างเอาไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ลูกไหนขอตัวแทน1คนกลุ่มไหนดีใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้ไหมตะวันตอบไหมตะวันลองตอบไหมตะวันลองตอบสิตะวันฟังนะมีความพอใจในการปฏิบัติตัวเองไหม
9: มี
0: แล้วเพราะเหตุใดเพราะอะไรลูกเพราะสามารถอะไรตะวันบอกว่าบันทึกไว้ว่ายังไงทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่ายังไง
9: ทำได้บางครั้ง
0: อ้าวทำได้บางครั้งไม่เป็นไรแล้วควรปรับปรุงไหมลูก
9: ควร
0: ปรับปรุงยังไงครับแก้ไขโดยทำยังไงดี
9: เปิดไฟให้เพียงพอไม่
0: ต้องเปิดไฟให้เพียงพอทุกครั้งเลยเก่งมากขอบคุณครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับของคุณครูก็สามารถขอไปครับของครูก็มีความพอใจเพราะสามารถทำได้ดีหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนของตนเองเนื่องจากไม่สามารถทำได้เลยอาจจะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นสถานที่หรือเวลามีความไม่เหมาะสมนั่นเองครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคน ตอนนี้ใครทำใบกิจกรรมในหน้า58เสร็จแล้วบ้างลูกอ่ะจักรพรรดิออกมาแล้วนันทวัฒน์ออกมาแล้วอ่ะชัยพฤกษ์ลองมานำเสนอตัวเองสิลูกเอาแบบฝึกหัดมาเลยมาดูซิอ่ะเอาแบบฝึกหัดมาเอาไมค์มาด้วยลูกมาเลยครับดูซิโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวครูเปิดให้หน้านี้หันหน้าหันหน้าดูซิเราวาดรูปอะไรลูก
10: กางร่ม
0: เอาไปไว้ใกล้วาดรูปอะไรนะหน่อยบรรยายให้เพื่อนฟังหน่อยซิ
10: ใช้ร่มในการบังแสง
0: ใช้ร่มในการบังแสงคือกิจกรรมที่เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกิจกรรมมีมากมายเลยใช่ไหมลูกแต่นี้เรายกตัวอย่างให้เพื่อนดูว่าใช้อะไรนะ
10: ใช้ร่มในการบังแสงกับพัด
0: ใช้ร่มในการบังแสงช่วยในเรื่องอะไรลูก
10: ช่วยในเรื่องกันให้ร้อนคร
0: ับ อ๋ออะไรนะ
10: กันให้ร้อนแล้วก็ไม่แสบตาครับ
0: อ๋อกันร้อนแล้วก็ไม่แสบตาด้วยอ่ะขอบคุณมากครับชัยพฤกษ์ปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วของคุณครูล่ะบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างของคุณครูก็อย่างเช่นในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นควรใช้แสงให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆในการที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้ร่มในการทำให้ลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตานะครับป้องกันดวงตาได้นั่นเองหลายๆคนที่ครูเดินไปดูนะครับก็มีเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59กันนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆประเมินตนเองในหน้าที่59ได้เลยครับเดี๋ยวครูขอเดินดูอีกรอบนึงนะครับหน้า59ลูกข้อสุดท้ายข้อที่5ดูซิกลุ่มนี้ทำแบบประเมินตนเองหรือยังประเมินแล้วทำข้อ5นะลูกวันนี้ประเมินตนเองข้อ5ครับเอาลบทำไมทำใหม่นี่วาดภาพแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองนะลูกกลุ่มนี้ไหนประเมินตนเองหรือยังประเมินทุกคนแล้วเอาประเมินแล้วอุ้ยวาดสวยวาดภาพสวยมากเก่งมากเลยนี่เราวาดอะไรนั่นน่ะ ใช้ไฟฉายเหรออ๋ออ่ะโอเคสวยงามกลุ่มนี้ประเมินตนเองก่อนลูกมาประเมินตนเองก่อนเดี๋ยวคุณจะได้ถามเหตุผลแล้ววาดรูปอะไรเนี่ยเดินไปกับคุณหมีอ๋ออันนี้เปิดไฟใช้ไฟฉายวาดภาพสวยนะเนี่ยเก่งมากอ๋อเปิดไฟเหรอก็มีคุณหมีได้ไงอัน
11: นี้ตาม
0: หมีนั่นแหละคุณหมีทำแบบประเมินตนเองค่ะลูกมาตรงนี้ค่ะให้กี่ดาวดีวันนี
11: ้5ดาว
0: จักรพรรดิไหนกี่ดาวครับวันนี้ประเมินก่อนเร็วประเมินก่อนของเราล่ะประเมินยังประเมินแล้วทีทัศน์เปิดแล้วให้3ดาวเลยโอเคกลุ่มนี้สุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายประเมินตนเองหรือยังครับประเมินตนเองเรียบร้อยดูซิวาดภาพโอ้มีร่มใหญ่ๆเลยอันนี้เดินไปไหนเดินไปทะเลจริงด้วยอย่างที่ครูบอกอันนี้ทำอะไรลูกเนี่ยไปไหนอันนี้คืออะไรหมวกอ๋อแต่ไม่ได้ยังไม่ได้วาดคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำต่อนะทีนี้เรามาดูกันสิว่าแต่ละคนให้กี่ดาวบ้างเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือโอ้ทุกคนเลยนะครับไหนใครประเมินตนเองให้2ดาวครับวันนี้ขอบคุณครับและใครประเมินตัวเองให้1ดาวมีไหมมีอยู่ทำไมล่ะลูกดาเนียลลองตอบให้คุณหน่อยทำไมให้1ดาวคะลองใช้ไมค์ตอบสิทำไมให้ผลตัวเอง1ดาวลูกวันนี้ทำไมอ่ะ อ่ะตอบเลยครับทำไมให้ตนเอง1ดาววันนี้บอกเหตุผลสิเราทำกิจกรรมอะไรพลาดไปหรือเปล่าลองบอกสิครับบอกได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับอ่ะให้1ดาววันนี้ก็ด้านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตนเองอย่างมุ่งมั่นตามที่เราได้วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูขอฝากทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติตนให้ได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นผลดีกับตัวเราทุกๆคนนะครับส่วนการบ้านการบ้านวันนี้มีไหมถ้ายังไม่เสร็จนะครับเด็กๆให้กลับไประบายสีให้สวยงามนะครับคุณครูจะได้ตรวจคะแนนให้เราเนี่ยได้เต็มทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับเอาล่ะเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหากใช้แสงไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างครับปวดตาตามัวหรือ
12: ตาล
0: ้าอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราจึงควรป้องกันโดยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั่นเองครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่1 นะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับข้อที่1สิ่งของต่างๆที่วางในห้องเรียนอย่างเช่นจานขนมที่มีมดต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโหลเลี้ยงปลาหินรถของเล่นและข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่57และ58นะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จตอนนี้คุณครูขอฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
13: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
14: ขอบคุณครับครู
0: บ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าล่ะถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไปเอาไป
1: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
2: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: ง
5: ั
4: ้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโ

0: โทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
0: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
0: อย่างนี้นี่เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
3: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครอง ังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เป็นนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดิน

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streamingระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน
และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลของสถานีตำรวจภูธรหมองหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

0: เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือถูกยาเป็นชาดีฮัลโหลประเทศ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
6: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
5: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
7: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
8: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเรา
9: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
7: ครับ
2: ครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
8: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
5: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
7: แผ่นดินทรุดตัว
6: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
8: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้

0: งลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streamingระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครอง หากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านเนกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระ28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็ม

ชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระ

0: บทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลีบอร์รูมในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช 2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการ

สถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทเทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสา
าไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ี่ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเอ้าพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุลา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำรับมุสลิมโบราณ
0: จริงปะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปด
0: ู
1: กัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
2: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเ
1: อ
2: ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รุตตีเค็มรุตตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
2: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
4: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
4: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
4: ครามใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสงเคราะห์
0: สกัดมา
4: สกัดมาค่ะมา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
4: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
1: ี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
4: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหม
4: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นยาสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
4: ไม่ติดค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
4: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
4: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
4: เป็นเชือกฟางก็ได้หนัง

0: ยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
1: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
0: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
2: ครับเพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสี
1: เหลืองเป็นลายขึ้นมา
0: แล้
2: ว
0: ก็เป็นสีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
2: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
0: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกระมังน้ำแล้วก
1: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่
2: น้ำอัตราส่วน
0: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
2: ก็คือแช่ไว้เลย
0: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
2: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
0: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
1: โอ้15นาทีก็ติดแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
2: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
0: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
2: ครับพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
2: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
2: มันติดทนเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
2: กันตก
0: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
1: มันต้องตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
1: สองน้ำสามน้ำ
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
1: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมคามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
0: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
1: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
1: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
1: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได
0: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
1: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวง

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวง
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: เด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับ

0: อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห่วงของความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของobject หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่1เนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

0: ที่ยว
1: ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวง

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะ

เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับและบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

วงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในกับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่าน

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะเหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: ที่
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ
2: ถัดจากกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำร่องครับผมไปดูกันครับเอ๊
0: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
2: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับเต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
3: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
2: ไม่ใช่เหงือกของปลาเหรอฮะ
3: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
2: ใช่
3: ปลาใช่ไหมคะ
2: โอ้

0: นะมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: อันนี้คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
2: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
2: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกงกางใบเล็กกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝาดดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาเห็นความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาสายต้มส้มอร่อยและปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเอ๊ะวันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปเลยครับพี่
2: ไปเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเราดูสวยมากเลยครับบางครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาพิงกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่ง

ท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยว่า

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญญีเกาะปัญญีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะเต๋าก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี้

0: ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกลางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแว่แรวัน

0: แพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
1: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ
2: อย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

รองพื้นแล้วก็ใช้กับแปรงนะหรือบางคนจะใช้มือก็ได้จะทาให้ดูก่อนข้างนึงละกันให้เห็นความแตกต่างไม่ต้องกลัวนะที่เห็นฟิล์มบกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้แปรงใช่ป่ะมันก็จะหายไปด้วยระดับนึงเห็นไหมโอ้หน้านี้โซมมากเลยตายแล้วหน้าศพนี่ได้แล้วเลิศอะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะฟิล์มจะลงแป้งฝุ่นค่ะคือแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ลงเพื่อกันน้ำอะไรนะแป้งฝุ่นโดนน้ำก็ไปแล้วแต่คือฟิล์มจะลงก่อนที่จะลงทูเวย์อีกรอบนึงเพราะว่าถ้าลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะไม่ต้องลงหนาค่ะลงให้มันแบบผิวหน้าเราเป็นแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะฟิล์มจะลงทูเวย์แบบกันน้ำนะคะจะเห็นว่าหน้าเราจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วใต้ตาเราก็จะดูขาวขึ้นด้วยต่อไปนะคะมาถึงงานคิ้วกันบ้างค่ะวันนี้ฟิล์มจะใช้เจลเขียนงิ้วนะคะเอ้ยเจลเขียนคิ้วค่ะพูดผิดไม่น่าเล่นเลยบีบลงมานะคะคือเจลเขียนคิ้วอันนี้มันก็เป็นแบบวอเตอร์พรูฟเหมือนกันนะเขียนที่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะใช้นิ้วแกะที่หัวคิ้วนิดนึงเนาะให้มันแบบกลืนๆไปอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิล์มจะไล่ดั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะใช้ไอตัวเจลที่เขียนคิ้วของวันนี้แหละที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะมาแปะๆแล้วก็เบนเอาแทนใครที่มีปีกจมูกบานนะอยากจมูกเล็กภายในฉับพลันใช่ไหมทำงี้นี่ปาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้แล้วก็เบนมันแล้วก็จะแบบว้ายต่อไปนะคะมาถึงงานแก้มค่ะแก้มจะใช้เป็นแบบครีมหรือเป็นแบบติ้นก็ได้นะคะอย่าพูดเสียงยาวนะติ้นนะคะสระอิเสียงสั้นค่ะเราจะทาไปบนแก้มเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาที่มือก่อนคือถ้ามือใหม่เนี่ยฟิล์มแนะนำให้ทาที่มือก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะได้กะปริมาณถูกว่าเราจะทาบนแก้มขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าแก้มวันนี้จะแดงมากกว่าปกติตอนออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นมันก็จะจางและเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วก็อีกข้างนึงนะคะ

ต่อไปนะคะฟิล์มจะมาแต่งตานะวันนี้ฟิล์มจะใช้เป็นติ้นสีชมพูที่อ่อนกว่าเมื่อตะกี้นะฟิล์มใช้สีชมพูเพราะว่ามันจะดูสดใสวันนี้เป็นวันสงกรานต์มันร้องอยู่แบบเพลงอะไรอยู่ดีก็เข้ามาในหัวโยนปะโชนโชนซึ่งโยกซึ่งโยนเย้าเยือนหยวนใจชอบต่อมาค่ะฟิล์มจะใช้เป็นสีชมพูอมส้มประกายทองไม่รู้ว่าเรียกว่าสีว่าอะไรแต่มันคือชมพูอมส้มประกายทองนี่แหละคือฟิล์มชอบมากมันจะแบบมีความกักเพชรมีความแวววาวฟิล์มจะทาไปที่ครึ่งตาหน้านี่แล้วก็เกลี่ยมาถึงบริเวณหัวตานะคะว้ายแผงเวอร์เกลี่ยนอกจากนั้นนะคะฟิล์มจะใช้ตัวไฮไลท์นะที่เป็นแบบครีมนะคะและเราก็จะไฮไลท์ที่หนกแก้มตามนี้อุตตะ so expensive เป็นไงกรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ก็จะใช้เป็นแบบวอเตอร์พรูฟนะคะจะกรีดเยอะกรีดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะวันนี้จะเขียนตาแบบตกๆให้มันดูน่ารักตะมูตะมิคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะหลังจากกรีดตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะมากรีดด้านล่างค่ะแต่ว่าจะกรีดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะให้ตาเราดูโตมากขึ้นแค่นี้พอช่องและหลิงหุ้ยมาเองในวันสงกรานต์หลังจากกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วจะออกบานจากปากซีดนี่ค่ะฟิล์มจะทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้โปรเทคปากของเราหลังจากนั้นค่ะฟิล์มจะใช้เป็นติ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ติ้นที่ทากับแก้มก็ได้ใช้อันเดียวกันหรือว่าจะใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าฟิล์มจะใช้ติ้นอีกแบบหนึ่งทาไปก่อนชั้นหนึ่งเฮ้ยพูดก่อนเลยว่าอย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติ้นอันนี้มันรุนแรงมากแบบเนี่ยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูจิ้มแค่จุดเดียวนะแต่มันสตรองมากมันแดงมากอ่ะคือจิ้มแค่จุดเดียวแต่มันแดงมากๆเลยอ่ะชั้นที่2จะทาลิปสีที่เราต้องการสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบก็เพิ่มความ expensive ด้วยอันนี้ปากแดงมากอ่ะให้มันเข้ากับสีเสื้อของเราไงนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยสวยขนาดนี้ต้องมีคนมาฉีดน้ำหน้าเราแน่ๆเลย wow. ผิดกับตอนต้นนะคะหน้าเป็นศพตอนนี้มั่นใจอะแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเราต้องไปทดสอบกันเลยค่ะต้องไปทดสอบกันหน่อยแล้ว

0: หอยังมืนละโอ้ยมืนละมืนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะหนูมีคำถามมาถามหมออ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีกีเนี้ยนะคะหนูทำท่าอะไรคะ
0: โอ้ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
1: มาดูนก
0: นี
1: ่นี่หมอกอ้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าเช้าต้องกินกาแฟสิกินไหม
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่กินเหรอ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: น้องก็ได้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้ไม่อยู่ในกรง
1: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงปกติแล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว
0: ้
1: แถมยังต้องล่ามโซ่เอาไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
1: ับนกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนมันก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งชื่อชมรมพวกเราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยครับผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพรนกแก้วแขกเต้าน กแก้วม่วง
0: แก้วม่วง
1: แก้วม่วงเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
0: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
1: ใช่แล้ว
0: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
1: ใช่คร
0: ับ แถมยังเชื่องอีก
1: ใช่แล้ว
0: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจัดอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได้
1: ใช่แล้ว
3: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
1: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยนี่เจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กกักกุ๊กกักทำปากมุมิบมุมิบมุมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
0: แต่งขนแต่งขน
1: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถ
0: ั
1: ดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วสันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่เยอะเป็นระดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
0: นี่ก็แต่งตัวให้ไม่ได้แต่งตัวในไซส์สวนนี่เออก็รักกันนะเนี่ยรักกันนะเนี่ย
1: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ
0: ค
1: ือนกตัวเขาเล็กมาก
4: ตัวเท่านกกระจอก
1: ใช่ครับตัวเล็กมากมาก
4: แต่มีสี
1: ถัดมาเป็นระดับสีก็คือนี่เลยนะฮะฮานมาคอด้วยอาการที่เรียกว่าเชื่องเอาซะมากๆคือเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายติดคนมากๆเขาก็เลยเป็นอันดับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
0: เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดของมาคอ
1: ใช่ใช่ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นนกคอนัวพันเล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินนามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนสันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
0: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
4: ไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเงี้ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
0: ฝึกตอนหิว
4: ใช่ฝึกตอนหิว
1: ทุกประเภทเลยฮะ
4: ใช่ครับ
1: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทําสังเกตมั้ยว่าถ้าสมมุติเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
4: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
1: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งร้าว
4: ใช่ครับ
1: นะครับ
4: สิ่งร้าวมีอะไรบ้างครับ
1: โอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งร้าวอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้สิ่งเรานี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
0: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
1: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเธอต้องมาลงบริเวณนี
4: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
1: นี่แหละครับวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน

0: วิธีการฝึกนกมาได้ยังไงคะ
1: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
2: เราต้องแทบจะไม
1: ่มีเลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยถึงเวลาเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกอยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้ว
3: มาเหมือนกันครับ
4: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเลือกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดนกใหม่ๆนี่ไม่ยอมมาแน่นอน
1: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
4: ดข้อแรก
1: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
4: Google
1: มาแล้วคร
4: ับ ทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม
5: ่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับ
4: อีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างไหมที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง
6: ได้โดนแสงแดด
4: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงแต่ในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายแต่ว่านกโดนแสงแดดออกกำลังกายอ
1: ัน
4: นี้เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
1: ้
4: นะที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
1: ค
4: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่
1: อ
4: ยอาหารเพราะว่าอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องใช้อาหารลูกป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
1: โอ้ใช่เลยนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
4: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
1: ใช่อ
4: ันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาน
0: ั่นคืออะไรอะคะห่วงขา
4: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนกเป็นไอเดนติฟายว่านกตัวนี้ชื่ออะไร
1: ใช
4: ่เลขรหัสประจำตัวเท่าไหร
6: ่
4: ตอนเด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละเกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทำประวัติง่ายง่าย
1: ใช่ครับ
4: คราวนี้พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัด
6: คร
0: ับ
4: แล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
1: ใช่เลย
4: จะต้องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรคือของเราไม่ใช่เอามาขายนะฮะเป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกแล้วครับ
7: พ่อจ๋าก่อนเลย
4: ฮัลโหล
7: พ่อจ๋า
4: เอาหัวเราะใส่อีกนะอะไรกันเป็นไงบ้างคนดี
0: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
4: ชอบไหมนกเนี่ย
0: ชอบมากเลยค่ะ
4: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่ามีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องคนดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากน้องก็ดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
0: ฮะยังมีตัวต่อไปอีกเหรอคะ
4: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนั่นไงบินใหม่ป่ะ
0: เฮ้ย
4: นั่นบินใหม่เห็นป่ะ
0: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
4: ใช่น้องก็รู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
0: รู้จักดีหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่าพวกนี้
4: จริงเหรอน้องคนนี้รู้จักด้วยเหรอ
0: รู้จักสิ
4: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
0: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกล่า
4: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกลักล่าแล้วก็นกเดียวพวกนี
0: ้นกลักล่าน
4: กลักล่านักล่านักล่านักล่า
0: ไปกันเลย
4: สวัสดีครับ
8: สว
4: ั
8: สดีครับ
4: เนี่ยเราอยากรู้เกี่ยวกับพวกนกนักล่าว่าเป็นยังไงเลี้ยงยังไงบินยังไง
0: นี่
8: อันนี้ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
4: ปุกปุย
8: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็น

0: ชื่อภาษาไทยก็นกเค้าอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: ใหญ่ที่สุด
2: ใหญ่
1: ในโลกค่ะท่านผู้ชม
3: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
4: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกนี่เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
1: แล้วตัวนั้นนะคะที่อยู่ข้างหลัง
0: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเค้าในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
1: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: พวกนี้เนี่ยจะเป็นนกที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มที่อยู่ต่างประเทศ
3: อ๋อตัวนี้คือนำเข้ามาเหรอครับ
0: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเรา
3: ครับ
0: เพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
3: ตัวนี้เป็นนกนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
1: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อคะ
0: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีอาหารเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
3: เพิ่งออกจากไข่
0: ออกจากไข่แล้วนกเย็น
3: ครับ
0: พวกนี้จะสะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2อย่างเป็นหลักๆ
1: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวเนี้ย
4: ตัวเนี้ยใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
3: ไม่เครียด
4: ไม่เครียด
3: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่หน้ากากไว้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หลากหลายในการช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วย
1: โอ้พูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมคะหนูอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์ของนกมีอะไรบ้างอะคะ
0: อุปกรณ์ของนกหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นกันตอนนี้ก็คือมีถุงมือ
3: ที่พี่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเล็บเท้าเขาเนี่ยคมมากเลยนะ
0: อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมี
3: หมวก
0: ตาเรียกฮูดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวคอน
3: ครับ
0: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
3: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ
0: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกแล้วตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
3: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
0: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
3: ดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
4: เชือกฝึก
1: น้องนกนี่ค่ะ
3: อันนี้อาหารนก
1: อาหารนก
0: ลูกไก่ที่บอกครับ
1: ที่เพิ่งบอก
0: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
3: ๆ
0: ตัวนี
3: ้โหนี่ต้องระวัง
0: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณเขาเรียกทรานสมิเตอร
1: ์
0: ทรานสมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างที่น้องคนดีถือนะครับสองตัวนี้เนี่ยติดไว้กับนกนะครับติดไว้กับนกเวลาเราจะปล่อย
3: คือสมมติติดไว้ข้างหลังนี
0: ้ครับใช่ครับติดไว้มันจะมีติดทั้งสะพายหลังเป็นชุดที่ติดหลังติดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
3: โอเค
0: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
3: โอ้โหเท่ไปเลย
1: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
0: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
4: 72
0: เราก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
1: ได้ยิน
0: อันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่กับนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
3: อ๋อจะเบา
4: ค่อยๆดังไปเรื่อย
3: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
3: หลังจากที่เราได้นกมา
4: ครับ
3: เราต้องทำยังไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเนี่ยฮะ
4: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซึ่งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับแมนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำกิจวัตรประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อยๆ
3: ก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นก

0: อยู่บนมือเราตลอดเวลา
1: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถืออย่างเงี้ย
0: แล้วก็ชักโครกเราก็ถือไว
2: ้ใช่ครับ
0: เรากินข้าวก็ถือโน้ตข้างนึง
2: ดูทีวีอ่านหนังสือ
0: เพื่อทำให้เขาคุ้นกับเราไง
3: แล้วเราก็ไม่อันตราย
4: หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับทุกครั้งที่เรียกต้องมีสัญญาณ
5: ครับ
4: เพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเขาเราเป่าเขาได้ยินเสียง
5: ครับ
4: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
5: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
4: ครับ
5: แล้วก็เรียกรอบนึง
4: ครับ
3: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
5: ครับ
3: จริงๆถ้าสมมติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
4: ตั้งแบบ
5: ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
3: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
5: โอเค
3: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยเพราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
5: ไม่กล้าลง
4: ไม่กล้าลง
3: หรือว่า
4: เราต้องเซฟไว้ก่อน
3: ความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พ
5: อ
3: ความเชื่อใจไม่พอ
5: โอเค
3: โอเคลงที่สูง
1: ต้องไปใส่ถุงมือด้วย
3: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทยนะครับออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว้นะครับกำแล้วล็อกนิ้วไว
1: ้หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าจะสามารถทำได้
5: เป็นนกที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถฝึกได้
3: ใช่ครับ
5: แล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
3: หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
5: เกมกีฬา
3: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
5: ครับ
3: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นกพวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
5: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการ
3: เพราะเนี่ยเขาจะผัดขน
5: ครับ
3: พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
5: ครับ
3: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิดมีหาง12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
5: ที่หลุดออกมา
3: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
4: เส้นที่12
3: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกกับขนหางเพื่อมาต่อหรือมาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
5: ้ครับ
3: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได
5: ้ครับ
3: หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไฟลนด้านหนึ่งครับวิธีเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
5: ครับ
3: เดี๋ยวขนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บนึงแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลย
5: ครับ
3: เราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
5: ่
3: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับ เอาไม้เสีย
5: บ
3: ใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี
5: ้
3: นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันไถ่กาวแล้วก็เสียบ
5: ปอกขน
3: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
5: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่เขาจะโต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
3: ่ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกบินอิสระนกล่าเหยื่อมีความน่ารักแล้วก็มีความแปลกในการเลี้ยงนะฮะนกคนนี้ชอบไหม
1: ชอบมากค่ะ
5: ครับผมก็สิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเลี้ยงนกหรือเราเลี้ยงสัตว์เราต้องรักสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะรักเราเชื่อใจเราคราวนี้เราอยากจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำได้
1: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
5: Animal Speak

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: ปีเขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันคุณ
0: พ่อแ
1: ม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น

0: มันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
0: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรใช
1: ่ครับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองใจว่าไม่ยอม
2: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: เนี่ยก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: โอ้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมากๆ
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นเอง
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ไห
2: ม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: คือคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับ

0: ระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่ละแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนเราอยากดูคนทำ
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะไม่อยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
2: ใครก็ได้
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโ
0: อแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลย

ก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ให้ดู
3: ใช่
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: เนี่ย
2: ค่ะ
0: แบ
2: บ
0: นี้เนี่ยรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: มาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้ว

0: ก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียวเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จพอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
5: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวอลนัทสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะแล้วก็ถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเล

0: หลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทํานองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้เหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ ไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จากอนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม้รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาเงี้ยค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้

0: ามาเผาได้จ้ะ
1: ก็เลยทำเป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
0: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
2: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนน้ำพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
0: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 400,000-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
1: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อต
0: ้
1: องการเอาดิน
0: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
0: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
2: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไห
2: มผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
4: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
5: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
4: แต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
2: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่า

0: สีที่ย้อมจากผลมาพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมาพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญส่งเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าใน400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
1: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทาง The Hope สงขลาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
0: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ปิดแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาช

0: คีบเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับนะชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
1: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊กจีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊กจีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปซิปล่อซิปใน
2: ใส่
1: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
0: ย่ามทอมือเนี่ยเป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็นี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจัดพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
3: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างนึง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: แบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: ก็ทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
1: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
1: แกะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
1: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบน
2: ี้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
1: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
1: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหงันกินใบไม้เขาจะหงันกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของกัน
2: ก็ไม่แย่งอาหารกัน
1: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
1: เราจะเห็นว่าปีนไปแบบว่า
3: ใช่ใช่ใช่เขาทัศนียานเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย่อ
3: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
1: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนั
3: ขตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงกัวล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงกัวล่าให้แพะแกะกินด้วย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
3: เราปลูกประมาณ3 ไร่ครับ
1: 3 ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอ
3: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
1: ้
3: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงกัวล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
1: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
3: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50 บาท50 ตังค์
1: ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
3: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับเพื่อนสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
1: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
3: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะว่าเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
1: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
3: สัตว์นี้จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่4ถึง5เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธ
1: ุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจาก
2: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
1: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80 บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140 บาทต่อ1 กิโลนะคะ
1: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
1: แพะแกะก็คือข
0: ขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพี่
2: ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
2: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
2: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
1: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
3: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
2: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้
0: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา 3:30 น. เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: การออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง

0: ของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี้เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ้าวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับข้าวเกรียบเห็ด
0: ข้าวเกรียบ
2: ตามมาล่ะครับผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่าง

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยละแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: คือความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรมั้ยครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ทางนี้นะทางนี้อ้าวตาม

0: กติหนูไม่ชอบคะน้าค่ะปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: ปกติผมไม่ชอบคะน้าครับ
2: พอเอามาทำเป็นคะน้าเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยังชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับการแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.
5: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักของเรา
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับ
6: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
5: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบ
6: รูปอาหารเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
7: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2 กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
4: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2 กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1 ช้อนชาน้ำ1 กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2 กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2 กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
8: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1 กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1 กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1 กิโลครับน้ำตาลทราย2 ช้อนโต๊ะพริกไทย2 ช้อนโต๊ะรากผักชี2 ช้อนโต๊ะกระเทียม2 ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2 ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1 ช้อนชาครับ
7: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกระแลบค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง2 ถึง 3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1 คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
4: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้ยแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครอง
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุภาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทําอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพริกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุภาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนอ่ะครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กกินไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงจะมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวัน
3: ใช่ค่ะ
0: นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
0: เชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุภาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุภาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุภา
0: โอ้โหอยู่กงนี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คณะมาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: ล้างแน่นอน
3: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: ปุ๊บเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
3: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
3: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคณะครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอกเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการ

0: อาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์อย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
1: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
2: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
1: 400คนใช่ไหมคร
2: ับ 413คน
1: อนุบาลประถมมัธยม
2: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
1: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไป Hello Banky ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอมาช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
2: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
1: ในเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่กระบวนการเรา
2: แต่กระบวนการ
1: ถ้าตำเนี่ยเละ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นออกแนว
2: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
1: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับงั้นเริ่มจาก
3: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกคลุกคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
2: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
1: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
2: ไม่
1: ค่
2: ะ
1: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหม ขยับได้ไหมชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค่ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่า

0: จริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนึงหยิบส้มตำคนนึงหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินเลยแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกะวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูนึงซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับอาจจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุก
7: อาหารจานสุกค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต

0: ็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ได้เรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักหนึ่งคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำกล่าวนะคะว่ามีลูกหนึ่งคนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บเนี่ยนะคะเขาวางแผนครอบครัวอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็เป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกระเป๋าของโร
1: ใช
0: ่ดีตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: อันนี้ผมเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: แล้วคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์คือพอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วยนอกจากเรื่องเงินใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะ
0: ค่ะ
2: จะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
0: ่
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
2: มีรายได้เสริม
0: ทำธุรกิจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เขาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เปลี่ยนไปมาก
1: เปล
2: ี่ยนไปเยอะค่ะ
0: ด้านไหนบ้างคะ
1: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการแบบหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
0: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
2: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
0: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
1: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับก็จะเก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
0: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
1: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็เลยตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
0: ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะแต่ทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
1: มันพอจะทำมันจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
0: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่งมามีสี่ภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
2: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: คะ
2: สำหรับโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก็คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
0: ค
2: ่ะส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
0: เวลามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราแพลนไหมคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่า
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยาน

0: รัก4เดือนแล้วใช่ไหมชื่อน้องปั๊บตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
1: คือแต่งงานเนี่ยก็คิดอยู่กับโออ่ะ 2-3 วิครับก็โอมี
0: 2-3 วิ
2: 2-3 วิ
0: ง่ายมากเลย
1: แล้วว่าตั้งใจแต่งงานเพราะอยากจะมีลูก
0: แล้วกังวลไหมคะเพราะคนสมัยนี้เนี่ยพอคิดถึงว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเลขในหัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าโอ้เนี่ยจะค่าคลอดเนาะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนเรากังวลเรื่องนี้ไหม
1: ตอนแรกก็ไม่กังวลนะครับแต่พอเริ่มพอมีลูกแล้วเนี่ย
0: เริ่มกังวล
1: ชัดเจน
0: ค่ะเพราะอะไรคะคุณโอทำไมพอมีลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดหนักเรื่องเงินพฤติกรรมการใช้เงินของเราไปเยอะเลย
2: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีตัวเราอีกคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
0: ค่า
2: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะค่ะซึ่งแพงมาก
0: ยังไงคะเห็นคุณโอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็ 70,000 ไปแล้วอะค่ะ
0: นี่คือค่าเทอม
2: ค่าเทอม
0: ต่อเทอมเท่านั้น
2: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
0: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ 70,000 บาทปีหนึ่ง2เทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยนะแล้วก็มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมีเคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
1: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคือตอนนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
0: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
1: เขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
0: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
2: อาจจะต้องเป็น 30
0: อันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
2: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
0: ค่ะความสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนมีไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกข์คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอคะ
1: คือมันก็พอเรามีมันก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขแล้วคิดว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินเยอะขึ้นเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
1: ่เต็มที
0: ่เพื่อที่จะได้ม
1: ี
0: เงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอะค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: ุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกนะคะคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทำงานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันที่7วัน
1: ทุกวันที่7วัน
0: โอ้

0: เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรเงี้ยครับเพื่อพักกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
1: ชอบกินชอบเที่ยว
0: ค่ะใช่ยังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
1: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี
0: ่
1: ย
0: ทั้งวันเนี่ยเราธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอนสองทุ่
1: มเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู
1: ่ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอนนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
1: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคุณหมอ
0: ก็เราวางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่
1: เมื่อไหร่คะ
0: ก็น่าจะเป็นปลายปีนี
1: ้ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
0: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
1: ก็
0: ล
1: องดูอยู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
0: เงินดาวน่ามีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บไว้
1: อ๋อที่เตรียมไว้แล
0: ้
1: ว
0: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
1: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
2: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการกู้เงินก็จะมีสามารถไปลดหย่อนภาษีได
1: ้
2: นี่เราก็เลยยังวางแผนคุยกันอยู่ว่าเราจะเอาบ้านระดับไหนก็คงไม่เอาเกินกำลังเกินไปค่ะจะเที่ยวได้สบายด้วย
1: ค่ะคือเป้าหมายเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีบ้านที่พร้อมหรือว่าการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามการเงินดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณโอแล้วก็คุณหมอก็วางแผนการเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเหมือนกันหลังจากมีลูกนะคะแล้วก็ทำประกันชีวิตให้กับลูกด้วยมีอะไรบ้างคะณวันนี
0: ้ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือเข้ากองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่10%เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อให้หักภาษี
1: ค่ะประกันชีวิต
0: ประกันชีวิตของลูกก็ถ้าซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
1: ค่ะ
0: ไว้เก็บไว้ใช้อย่างอื่นด้วย
1: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
0: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
1: เพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันนี้ของครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
2: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้นดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ
1: ก็
2: คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะ แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
1: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้นแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
0: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
1: ทำไมคะ
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเดินออกไปเราจะต้องไปข้างในดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
1: เวลามีลูกที่มีความสุขด้านไหนบ้างคะ
2: คือบางทีอย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
1: ้
2: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงานค่ะ
1: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุขอยากบอกคุณแม่ที่เป็น

0: ็นแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
1: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูกก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
0: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
2: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นคือมีลูก1คนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่หมายว่าเราจะจนคือจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
0: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
1: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีเราหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนนะคะอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
2: ดูไปก่อนที่มีคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือนก
0: ันก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้ว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องปั๊บเชื่อหรือเกินว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกน้อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่แล้ววันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
4: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บนะครับเพราะจริงๆแล้วในประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนทำให้จนไป10ปีนี้เนี่ยมันมีนัยยะของเรื่องการคิดแบบคนไม่วางแผนอยู่เยอะมากแปลว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีลูก1คนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราจนนะครับแต่มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี4คำที่จะช่วยทำให้เราคิดเรื่องการเงินในขณะที่เรามีลูกไปด้วยหรือกำลังจะมีลูกในอนาคตเนี่ยได้ง่ายขึ้น4คำที่ว่านั้นก็คือเรื่องการตั้งเป้าสำรวจจัดสรรแล้วก็ปรับแผนลองมาดูคำแรกกันก่อนครับตั้งเป้าแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเรื่องนี้เราควรจะคิดถึงการที่จะมีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูก1คนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะงั้นการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมี1คนสมมุติ1คนเลี้ยง

0: จนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยนั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงแรกหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพเท่าไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินทั้งแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 3 แสนบาท 2 แสนบาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 2 แสนบาท 3 แสนบาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่ามีเวลในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าที่จะเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดล้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาวๆ5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมล่ะครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยๆควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พอยังมืนละโอ้ยมืนละมืนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะหนูมีคำถามมาถามหมออ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีนะคะหนูทำท่าอะไรคะ

0: ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
1: มาดูนก
0: นี
1: ่นี่หมอกอ้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าๆต้องกินกาแฟสิกินไหม
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่กินเหรออ้าว
1: นกแก้วนี่มันนกแก้วนกพวกนี้จริงๆมันต้องอยู่ในกรงไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่นกพวกนี้ธรรมดาต้องอยู่ในกรงแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีมารู้จักการเลี้ยงนกอีกแบบนึงที่ทำให้เขามีอิสระเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: น้องคนดีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้ไม่อยู่ในกรง
2: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงปกติแล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว้แถมยังต้องล่ามโซ่เอาไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
2: ับ นกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนมันก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทํายังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
2: ซึ่งชื่อชมรมพวกเราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยครับผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพรนกแก้วแขกเต้านกแก้วโม่ง
0: แก้วโม่ง
2: แก้วโม่งเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือต่างจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
0: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
2: ใช่แล้ว
0: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
2: ใช่คร
0: ับ แถมยังเชื่องอีก
2: ใช่แล้ว
0: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจัดอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได
2: ้ใช่แล้ว
1: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
2: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยนี่ไงเจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กทำปากมุมมิบมุมมิบมุมมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
0: แต่งขนแต่งขน
2: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถัดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วซันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่มีเยอะเป็นระดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
0: นี่ก็แต่งตัวให้ไม่ได้แต่งตัวในไซส์สวนนี่เอ้ยคนรักกันนะเนี่ย
2: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ

0: นะครับเป็นนกคอนัวพันธุ์เล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินนามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนสันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
1: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
2: ไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเงี้ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
1: ฝึกตอนหิว
2: ใช่ฝึกตอนหิว
0: ทุกประเภทเลยฮะ
2: ใช่ครับ
0: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทําสังเกตมั้ยว่าถ้าสมมุติเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
2: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
0: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้านะ
2: ครับสิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับ
0: โอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งเร้าอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้สิ่งเร้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
1: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเธอต้องมาลงบริเวณนี
2: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
0: นี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน
3: นกมาได้ยังไงคะ
0: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
1: เราต้อง
2: แทบจะไม
0: ่มีเลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยถึงเวลาเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกอยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปธรรมชาติมากเราจึงใฝ่ฝันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตอิสระของพวกเขาได้ด้วยนั่นเอง
1: คราวนี้อยากเห็นบินแล้ว
3: อยากเห็นแล้วบินค่ะ
1: เดี๋ยวจะลองดูว่านกก็จะบินหาเจ้าของหรือเปล่านะครับตอนแรกลองดูซิโอ้โหผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูเกิลกูเกิล
2: มาเหมือนกันครับ
1: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเรียกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดนกใหม่นี่ไม่ยอมมาแน่นอน
0: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
1: ดข้อแรก
0: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
1: กูก
0: ็มาแล้วคร
1: ับ ไอ้ยาทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างฮะที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง
2: ได้โดนแสงแดด
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายแต่ว่านกโดนแสงแดดออกกำลังกายอ
0: ัน
1: นี้เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
0: ้
1: นะที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
0: ค
1: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่
0: อ
1: ยอาหารเพราะอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องใช้อาหารลูกป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
0: โอ้ใช่เลยนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
1: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
0: ใช่อ
1: ันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาม
3: ันคืออะไรอะคะห่วงขา
1: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนกเป็นไอเดนติฟายว่านกตัวนี้ชื่ออะไร
0: ใช
1: ่เลขรหัสประจำตัวเท่าไหร่
0: ใช่
1: ตอนเด็กเนี่ย
4: เวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละ

0: เกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทำสวรรค์ง่าย
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัด
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
2: ใช่เลย
0: จะต
2: ้
0: องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรเขาจะต้องเล่าไม่ใช่เอามาขายนะฮะเป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกไหมคะหรือว่าเป็นนกตัวที่เท่าไหร่ฮะที่เลี้ยงมา
3: เป็นนกตัวแรกเลยค่ะ
0: นกตัวแรกเลย
3: ใช่ค่ะ
0: เราก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแบบนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรฮะ
3: เพราะว่าไม่อยากล่ามโซ่
0: ไม่อยากล่ามโซ่ขังโป่ง
3: ปีกใช่ไม่เลย
0: มีความสุขกับการเลี้ยงนกแบบนี้ไหมฮะ
3: มากค่ะเวลาเห็นเขาแบบว่าโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหสุดๆ
0: ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระเอก
1: ใช่ใช่เลย
0: ตัวนี
2: ้พูดเก
0: ่งใช่ไหม
2: สุดๆเลยฮะ
4: มันพูดได้ว่า
5: พูดเยอะเลยครับจ๋าก็เราก็พูดกับเขาบ่อย
0: ๆ
5: แล้วบางคำที่เราพูดอย่างเรียกมาเร็วๆมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ได้ยินบ่อยๆเขาก็จะพูดเอง
0: เนี่ยมาเร็วๆ
5: พ่อจ๋าก่อนเลย
0: ฮัลโหล
5: พ่อจ๋า
0: เอาหัวเราะใส่อีกนะขึ้นไรกันเป็นไงบ้างคนดี
4: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
0: ชอบไหมนกเนี่ย
4: ชอบ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่ามีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องกันดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากน้องก็ดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
4: ฮะยังมีตัวต่อไปอีกเหรอคะ
0: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนั่นไงเห็นบินไหมป่ะ
4: เฮ้ย
0: นั่นไงบินไหมเห็นป่ะ
4: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นมันเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
0: ใช่น้องคนรู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
4: รู้จักดิหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่า
0: จริงเหรอน้องคนรู้จักด้วยเหรอ
4: รู้จักสิ
0: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
4: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกนักล่า
0: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกนักล่าแล้วก็นกเหยี่ยวพวกนี
4: ้นกนักล่าน
0: กนักล่านักล่านักล่านักล่า
4: ไปกันเลย
0: สวัสดีครับนี่น้องคนดีเขาอยากรู้เกี่ยวกับพวกนกนักล่าว่าเป็นยังไงเลี้ยงยังไงบินยังไง
4: นี่โอ้ยเท่อ่ะ
6: นี่ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
7: ปุกปุย
6: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็นชื่อภาษาไทยก็นกเค้าอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
4: ใหญ่ในโลกค่ะท่านผู้ชม
0: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
8: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกอันนี้เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
4: แล้วตัวนั้นล่ะคะที่อยู่ข้างหลัง
6: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
4: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
6: พวกนี้เนี่ยจะเป็นนกที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มอยู่ต่างประเทศ
0: อ๋อตัวนี้คือนำเข้ามาเหรอครับ
6: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเรา
0: ครับ
6: เพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได
0: ้ครับ
6: ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
0: แล้วตัวนี้เป็นนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
4: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อค่ะ
6: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีอาหารเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
0: เพิ่งออกจากไข่
6: ออกจากไข่แล้วนกเย็น
0: ครับ
6: พวกนี้จะสะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2อย่างเป็นหลักๆ
4: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวเนี้ย
8: ตัวเนี้ยใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
0: ไม่เครียด
8: ไม่เครียด
0: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่หน้ากากไว้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หลากหลายในการช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วย
4: โอ้พูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมคะหนูอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์ของนกมีอะไรบ้างอะคะ
6: อุปกรณ์ของนกหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นกันตอนนี้ก็คือมีถุงมือ
0: ที่พี่ก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเล็บเท้าเขาเนี่ยคมมากเลยนะ
6: อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมีหมวก
0: ตา

0: บูทเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีตัวคอน
1: ครับ
0: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
1: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ
0: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกและตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
1: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
0: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
1: ดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
2: เชือกฝึก
3: เชือกฝึกน้องนกนี่ค่ะ
1: อันนี้อาหารนก
3: อาหารนก
0: ลูกไก่ที่บอกครับ
3: ที่เพิ่งบอก
0: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
1: ๆ
0: ตัวนี
1: ้โหนี่ต้องระวัง
0: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณ
1: สัญญาณ
0: เขาเรียกทรานสปิเตอร
3: ์ครับ
0: ทรานสปิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างที่น้องคนดีถือนะครับสองตัวนี้เนี่ยติดไว้กับนกนะครับติดไว้กับนกเวลาเราจะปล่อย
1: คือสมมติติดไว้ข้างหลังนี
0: ้ครับใช่ครับติดไว้มันจะมีติดทั้งสะพายหลังเป็นชุดที่ติดหลังติดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป
2: ็
0: นตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
1: โอเค
0: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
1: โอ้โหเท่ไปเลย
3: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
0: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
2: 72
0: แล้วก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
3: ได้ยินอ
0: ันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่กับนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
1: อ๋อจะเบา
2: ค่อยๆดังขึ้นเรื่อย
1: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
1: หลังจากที่เราได้นกมา
2: ครับ
1: เราต้องทำไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเงี้ยฮะ
2: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซึ่งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับแมนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำกิจวัตรประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อยๆ
1: ก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นกอยู่บนมือเราตลอดเวลา
3: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถือไว้อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: เราไปซักผ้าเราก็ถือไว
2: ้ใช่
1: เรากินข้าวก็ถือโน้ตข้างหนึ่ง
2: ดูทีวีอ่านหนังสือ
1: เพื่อทำให้เขาคุ้นกับเราไง
0: แล้วเราก็ไม่อันตราย
2: หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับทุกครั้งที่เรียกต้องมีสัญญาณ
1: ครับ
2: เพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเขาเราเป่าเขาได้ยินเสียง
1: ครับ
2: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
1: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
2: ครับ
1: แล้วก็เรียกรอบนึง
2: ครับ
0: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ครับ
0: จริงๆถ้าสมมติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
2: ทั้งแบก
1: ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
0: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
1: โอเค
0: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยเพราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
1: ไม่กล้าลง
2: ไม่กล้าลง
0: หรือว่า
2: ต้องเซฟไว้ก่อน
0: ความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พ
1: อ
0: ความเชื่อใจไม่พอ
1: โอเค
0: โอเคลงที่สูงเฮ้ยผิดกิ่งสะดุด
2: เดี๋ยวให้เขาเลือกกิ่งดู
0: เลือกกิ่งละ
1: เขาจะเลือกกิ่งที่เขาถนัดแล้วนะ
2: ครับผม
0: แล้วเขาจะหันหน้าพร้อมที่จะให้เราเลือก
3: โอ้สวยมากโหยหนูเห็นแล้วชักอยากจะทำบ้างอะค่ะแต่หนูคงทำไม่ได้ขอโยนหน้าที่ให้กับหมออ้อยค่ะ
1: หมออีกแล้วเหร
3: อต้องไปใส่ถุงมือด้วย
0: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทนะครับ
1: ครับ
0: ออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว
2: ้
0: นะครับกำแล้วล็อกนิ้วไว
3: ้หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าจะสามารถทำได
1: ้เป็นนกที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถฝึกได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
0: หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
1: เกมกีฬา
0: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นก พวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
1: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการไล่นกตัวอื่นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
4: นอกจากวิธีการฝึกนกหรือที่เรียกว่าการแมนนิ่งแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญในการเลี้ยงนกก็คือการดูแลพวกเขาทั้งอาบน้ำตัดเล็บหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อขนด้วยนะครับในกรณีที่ขนหักคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลนกนักล่าเหล่านี้เนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
3: แล้วขนมันหลุดอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับมันจะงอกขึ้นมาใหม่หรือว่ามันจะหายไปเลย
0: เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ครับในกรณีขนหลุดเนี่ยจะมี2กรณีคือถ้าปกติทั่วไปถึงเวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะผัดขน
1: ครับ
0: พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
1: ครับ
0: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิด12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
1: ที่หลุดออกมา
0: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
2: เส้นที่12
0: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกมาแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกขนหางเพื่อมาต่อหรือมาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
1: ้ครับ
0: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได้
1: ครับ
0: หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไฟลนด้านนึงครับวิธีเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
1: ครับ
0: เดี๋ยวขนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บนึงแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลย
1: ครับ
0: เราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
1: ่
0: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับ เอาไม้เสีย
1: บ
0: ใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี้นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันถ่ายกาวแล้วก็เสียบ
1: ปอกขน
0: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
1: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่เขาจะโต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินได้ไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
0: ่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกพิณอิสระนกล่าเหยื่อมีความน่ารักแล้วก็มีความแปลกในการเลี้ยงนะฮะนกคนนี้ชอบไหม
3: ชอบมากค่ะ
1: ครับผมก็สิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเลี้ยงนกหรือเราเลี้ยงสัตว์เราต้องรักสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะรักเราเชื่อใจเราคราวนี้เราอยากจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำได้
3: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak

วิธีการบริหารเบี้ยประกันชีวิตนะครับเรามีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกเลยคือจะสู้ต่อไหมอันที่2เลยคือเราหยุดมันเลยถ้าเราจะสู้ต่อนะครับจะมี4วิธีในการบริหารเบี้ยประกันชีวิตวิธีที่1เลยนะครับก็คือขอลดทุนประกันชีวิตเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงเบี้ยที่เราจ่ายมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ข้อเสียของมันเลยคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอลดทุนประกันชีวิตลงนะครับในอนาคตเราจะขอเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเหมือนกับต้องสมัครประกันชีวิตใหม่อันที่2เลยเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงในถ้าทุนประกันชีวิตตัวนั้นนะครับกรมธรรม์ตัวนั้นเนี่ยมีมูลค่าเงินสดอยู่ทางบริษัทประกันชีวิตจะคืนมูลค่าเงินสดให้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะต่ำกว่าเบี้ยที่เราจ่ายบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเบี้ยที่เราจ่ายไปเราได้เงินกลับคืนมาน้อยเหมือนเราขาดทุนดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เรื่องของลดทุนประกันชีวิตก็พิจารณาดูนิดนึงอันที่2เลยเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยคือธรรมดานะครับถ้าเราสมัครเบี้ยรายปีอยู่คือจ่ายปีละครั้งบางครั้งเวลาจ่ายเบี้ยปีละครั้งเนี่ยเงินมาก้อนใหญ่เลยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวงั้นเราก็เปลี่ยนงวดชำระเบี้ยเป็นเบี้ยรายเดือนซะนะครับแทนที่จะจ่ายทีเดียวปีละครั้งก็จ่ายเป็นเดือนละครั้งข้อดีคือจากการภาระในการจ่ายแต่ละงวดมันจะน้อยลงแต่ข้อเสียเลยก็คือการจ่ายปีละจ่ายเดือนละครั้งนะครับเบี้ยที่จ่ายรวมทั้งปีจะแพงกว่าการจ่ายเบี้ยปีละครั้งนะครับอันถัดมาที่3เลยก็คือจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาผ่อนผันคือบริษัทประกันชีวิตนะครับจะมีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่อันนึงในฐานะผู้ถือกรมธรรม์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาครบชำระเบี้ยเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยนี่ครับได้เลทหลังจากวันครบชำระเนี่ยอีก30วันโดยที่ความคุ้มครองยังมีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เหมือนกับเรายืมเงินบริษัทประกันชีวิตมาใช้โดยที่เราไม่เสียดอกเบี้ยสัก30วันก็คือจ่ายมันช้าลงแต่อย่าเกิน30วันนะครับจ่ายอยู่ภายใน30วันนะความคุ้มครองยังมีอยู่เหมือนเดิมภาระเบี้ยที่เราต้องจ่ายยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมอันที่4คือขอกู้เงินจากกรมธรรม์คือกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับเมื่อเราจ่ายเบี้ยไปสักระยะนึงเลยเนี่ยมันจะมีมูลค่าเงินสดอยู่ทีเมื่อมีมูลค่าเงินสดอยู่นะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้เงินแต่บังเอิญตอนนี้เราไม่มีเงินมาจ่ายเบี้ยเราสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้นะครับกรมธรรม์ของเราเองนั่นแหละตามมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นี่คือ4วิธีของการสู้ต่อแต่ถ้าเราอยากจะหยุดล่ะหยุดยังไงบ้างการหยุดนะครับอันที่หนึ่งเลยคือขอเวนคืนเงินสดก็คือจบกันละไม่สู้ต่อไม่ทำอะไรทั้งสิ้นขอเอาเงินสดกลับคืนมาเลยวิธีนี้นะครับถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปเนี่ยเรามักจะขาดทุนเพราะมูลค่าเงินสดมักจะต่ำกว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปเยอะอันที่สองคือใช้มูลค่าเงินสำเร็จการใช้มูลค่าเงินสำเร็จนะครับก็คือเพื่อให้ว่าเราขอหยุดละแต่เอามูลค่าเงินสดตัวที่เรามีอยู่ในกรมธรรม์เนี่ยมาจ่ายเบี้ยต่อแล้วทีเมื่อจ่ายเบี้ยต่อนะครับภาระนี้ภาระเบี้ยเราต้องจ่ายอีกแล้วแต่ความคุ้มครองมันยังวิ่งต่อทีเมื่อมันวิ่งต่อนะครับมันจะวิ่งไปขนาดไหนก็คือวิ่งไปเท่ากับอายุกรมธรรม์เท่าเดิมแต่ความคุ้มครองมันจะลดลงนะครับถ้ามาอันสุดท้ายเลยอันที่3ของการหยุดนะครับก็คือการใช้มูลค่าขยายเวลาการใช้มูลค่าขยายเวลาก็เหมือนเดิมคือเราหยุดชำระเบี้ยไปเลยไม่จ่ายเบี้ยอีกต่อไปแล้วทางบริษัทประกันชีวิตก็จะมูลค่าเงินสดเราเหมือนเดิมนั่นแหละมาจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนี่ว่าจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนะครับคำว่าขยายเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าทุนความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปนะครับทีนี้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปเนี่ยจะขยายไปมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นะครับว่ามันมีเหลืออยู่มากหรือเหลืออยู่น้อยเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจนะครับเรามีอยู่2ทางเลือก1สู้ต่อหรือจะหยุดถ้าสู้ต่อนะครับก็มีลดทุนใช้ระยะเวลาผ่อนผันเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยหรือขอกู้จากกรมธรรม์แต่ถ้าจะหยุดก็คือมีขอเวนคืนใช้มูลค่าเงินสำเร็จหรือใช้มูลค่าขยายเวลาจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้ปรึกษานะครับปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตที่เขาดูแลเราอยู่เขาจะช่วยให้คำตอบหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ครับ

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม้รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปพึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาเงี้ยค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: ทำเป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 4-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้

0: ได้เลยก็ข้อเหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวๆนี้
1: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
0: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
0: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
2: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไหม
2: ผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้มะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมะพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมะพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมะพูดครับ
4: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะมันจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
5: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
4: แต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
2: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมะพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมะพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่วมรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ

0: กันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทาง The Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
1: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทางหรือว่าส่งขาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
0: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปักที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับนาชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊จีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊จีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปล่อซิปใน

0: ใส่อะไร
1: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
2: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็ก้อนนี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืมต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
3: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
2: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: แบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยง
0: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: คือทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
0: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
0: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
0: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
0: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
0: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบนี้
2: ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
0: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
0: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหยั่นกินใบไม้เขาจะหยั่นกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของก
2: ัน ก็ไม่แย่งอาหารกัน
0: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
0: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้แบบว
3: ่าใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย่อ
3: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
0: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนัข
3: พวกนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
3: ใช่ครับ
0: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
3: เราปลูกประมาณ3 ไร่ครับ
0: 3 ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ
3: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
0: ้
3: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
3: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไล่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50 บาท50 ตังค์
0: ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
3: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับเพิ่นสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
0: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
3: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
0: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
3: สัตว์ที่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดอาหารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจากเดิม
2: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
0: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80 บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140 บาทต่อ1 กิโลนะคะ
0: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
0: แพะแกะก็ ็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
2: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
2: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
2: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
1: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
3: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
2: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้ค่ะ
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา 15:30 น. เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาดังนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนำให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
0: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
1: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
0: ข้าวเกรียบเห็ดครับ
1: หึ
0: ข้าวเกรียบเห็ด
1: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
1: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ย
3: โงงงอชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญ

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยละแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: คือความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะเชิญ
1: โอเคอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: กติหนูไม่ชอบคณะค่ะ
1: ปกติหนูชอบบินมะเขือเทศค่ะ
2: ปกติผมไม่ชอบคณะครับ
1: พอเอามาทำเป็นคณะเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยังชอบเลยครับ
4: นานไงล่ะครับจานแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการ

0: วิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.
1: ตรงนี้คือแปลงผักของเรา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
2: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
1: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย

0: เช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
1: เอาไอ้แยมมะเขือเทศ
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
0: แล้วก็แปลงร่าง
1: แปลงร่าง
0: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนห
1: ัน
0: มาแล้วมาทานผัก
1: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำไอ้แปลงร่างแปรรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
0: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
1: ื
0: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปรรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่าง
2: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
3: เราจะมาทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
2: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
4: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
3: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกับแรปค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
2: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรง

0: เรียนล่ะครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: แลกเปลี่ยนกันไป
1: ให้เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุพาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุพาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพลิกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุพาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กกินไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยะนึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงมันส้มตำต้นอ่อนทานตะวันน
3: ี
0: ่นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับไปเลยครับเชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆ เท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับตระกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพา
0: โอ้โหอยู่กงงี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คะน้ามาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
3: เสร
0: ็
3: จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: สุกเร็วเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
3: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
3: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคณะครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคณะมันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคณะปรบมือ
0: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
3: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
0: 400คนใช่ไหมครับ
3: 413คน
0: อนุบาลประถมมัธยม
3: มัธยมไม่ใช่แค่อนุบาลถึงป.6
0: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปเฮลโลแบงกี้ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
3: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
0: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่กระบวนการเรา
3: คง
0: ถ้าตำเนี่ยเละ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นออกแนว
3: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
0: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกๆคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
3: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
0: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
3: ไม่
0: ค่
3: ะ
0: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อย

0: ผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนึงหยิบส้มตำคนนึงหยิบคณะเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพนี้ครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั้ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกะวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูนึงซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุก
7: อาหารจานสุกค่ะ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมู
1: ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: เลยมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: เครื่องฝึกพายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
2: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
2: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่ครับ
2: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
2: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี้ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
2: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
2: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
2: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
2: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
2: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าในส่วนอื่นนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
2: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายและก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
2: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูเหมือนต้องถีบด้วยป่ะ
2: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
2: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
2: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
2: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
4: เอามันต่างกันตรงนี
2: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
2: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
2: ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
2: สายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
2: คือนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหม
2: น
4: ะ
2: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าไหมครับก็มี
2: ผลครับ
4: ยิ่ง
2: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
2: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
2: ใช่ครับ
4: มือซ้ายอะไรนะครับ
2: ลูกคักครับหมายลูกคัก
4: คัก
2: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
4: ่พายบนเป็นยัง
2: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าแล
4: ้วเอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
2: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
4: หลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
2: ใช่ครับใช้
4: แล้วเพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอะไร
2: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับ
2: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองพายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนเรากดลงปุ๊บขีบขาแล้วยกหลังครับขีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
4: ยืดอย่างนี้
2: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
4: กด
2: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับ
5: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
6: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทาน

0: แต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนยุคตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็กินพระราชทานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
2: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
1: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
2: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
2: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
2: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
1: ลง20คน
2: 20คน
1: พาย20คน
2: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได
2: ้ตามเข้าไป
1: ได้ครับ
2: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือติดไฟกับบางคนหลักของทีมครับ
2: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
2: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
2: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
2: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
2: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ครับ
1: ใช่ครับท่าน้ำ
2: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
2: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
1: ครับจะให้ผู้ช่วยด้วยเป็นพายเป็นผู้จะได้เบา
2: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
1: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
2: ซึ่งเดี๋ยวเราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
1: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
2: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วย
1: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
2: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
1: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
2: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโหนี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
2: ปกติขึ้นนั่งเบียดกันนี้อ่
1: ะใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
2: ่อะไรเนี่ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
2: ่
1: ก็ค่อยดึงมา
2: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็ม
2: เ
1: ลย
2: อย่างนี้เลย
1: ใช่ครับลงเต็มถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
2: โอเค
1: ที่เรือมันอยู่กับที่
2: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้ดึงบนขึ้น
2: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้น
2: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
2: ย่างนี้ก็พอ
1: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
2: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
2: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
3: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
3: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
3: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
2: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
4: ตั้งโค
1: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่ำ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าวปุ๊บ

ผมก็เลยแบบก็ต้องฟอลโล่เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบฟอลโล่ไปฟอลโล่ไปฟอลโล่ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบให้ไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่

0: แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดัง
0: เราจะมาอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกำเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพนิยมแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อัตรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขา ให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้

ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้ง

รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ก็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทําอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่2นะตกบ้านสิ่งที่3เงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอามาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะฉะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จากการที่เฟิร์นนะคะได้พูดคุยกับบุคคลในหลากหลายอาชีพก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานกันช้าหรือแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักหนึ่งคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำกล่าวนะคะว่ามีลูกหนึ่งคนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บเนี่ยนะคะเขาวางแผนครอบครัวอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็เป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกระเป๋าของคุณโอ
1: ใช
0: ่ดีตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: อันนี้ผมเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: แล้วคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นเตดแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์คือพอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วยนอกจากเรื่องเงินใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะ
0: ค่ะ
2: จะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
0: ่
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
2: มีรายได้เสริม
0: จากการทำธุรกิจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เขาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เปลี่ยนไปมาก
1: เปล
2: ี่ยนไปเยอะค่ะ
0: ด้านไหนบ้างคะ
1: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการแบบหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
0: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
2: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
0: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
1: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับก็จะเก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
0: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
1: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็เลยตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
0: ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะแต่ทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
1: มันพอจะใช้พอจะทำจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
0: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่งมามีสี่ภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
2: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก็คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
0: ค
2: ่ะส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะ เป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
0: เวลามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราแพลนไหมคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่า
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยานรัก4เดือนแล้วใช่ไหมชื่อน้องปั๊บตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
1: คือแต่งงานเนี่ยคิดอยู่กับโออ่ะ2-3 วิครับว่าโอมี
0: สองสามวิง่ายมากเลย
1: คุยแล้วว่าตั้งใจแต่งงานเพราะอยากจะมีลูก
0: แล้วกังวลไ

0: ็เปลี่ยนไปเยอะเลย
1: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
0: ค่า
1: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะค่ะซึ่งแพงมาก
0: ยังไงคะเห็นคุณโอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
1: ปาดเหงื่อก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็70,000ไปแล้วอะค่ะ
0: นี่คือค่าเทอม
1: ค่าเทอม
0: ต่อเทอมเท่านั้น
1: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิด
0: ก็
1: ประมาณ70,000ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
0: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ70,000 บาทปีหนึ่งสองเทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมีเคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
2: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคือตอนนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
0: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
2: เขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
0: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
1: อาจจะต้องเป็น 30% อ
0: ันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
1: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
0: ค่ะความสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนมีไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกข์คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอคะ
2: คือมันก็พอเรามีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขแล้วคิดว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
0: ์ค่ะ
2: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินเยอะขึ้นเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
2: ่เต็มที
0: ่เพื่อที่
2: จะได้
0: มีเงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
2: ใช
0: ่แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอะค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: ับมาคุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทำงานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันที่7วัน
1: ทุกวันที่7วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรครับเพื่อพักกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
0: ชอบเที่ยว
1: ใช่ยังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
0: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวันเนี่ยเราธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอน2ทุ่ม
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยเขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู่
0: ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอน

0: ี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
1: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับค
2: ุ
1: ณหมอ
2: ก็เราก็วางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่
1: เมื่อไหร
2: ่
1: คะ
2: ก็น่าจะเป็นปลายปีนี
1: ้ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
2: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
1: ก็
2: ล
1: องดูอยู่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
2: เงินดาวได้มีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บไว้
1: อ๋อที่เตรียมไว้แล
2: ้
1: ว
2: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
1: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
0: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการกู้เงินก็จะมีสามารถไปลดหย่อนภาษีได
1: ้
0: นี่เราก็เลยยังวางแผนคุยกันอยู่ว่าเราจะเอาบ้านระดับไหนก็คงไม่เอาเกินกำลังเกินไปอยากจะเที่ยวได้สบายด้วย
1: ค่ะคือเป้าหมายเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีบ้านที่พร้อมหรือว่าการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามการเงินดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณโอแล้วก็คุณหมอก็วางแผนการเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเหมือนกันหลังจากมีลูกนะคะแล้วก็ทำประกันชีวิตให้กับลูกด้วยมีอะไรบ้างคะณวันนี้
2: ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือเข้ากองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่ 10% เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อให้หักภาษี
1: ค่ะประกันชีวิต
2: ประกันชีวิตของลูกก็ถ้าซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
1: ค่ะ
2: ไว้เก็บไว้ใช้อย่างอื่นด้วย
1: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
2: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
1: เพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันนี้ของครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
0: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้นดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ
1: ก็
0: คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะ แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
1: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้นแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
2: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
1: ทำไมคะ
2: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเดินออกไปเราจะต้องไปข้างหน้าดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
1: เวลามีลูกที่มีความสุขด้านไหนบ้างคะ
0: คือบางทีอย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
1: ้
0: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงาน
1: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุขอยากบอกคุณแม่ที่เป็นแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูก ก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
1: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
2: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากนะขนาดนั้นคือมีลูกหนึ่งคนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
1: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
0: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงๆเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีเราหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนนะคะอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
2: ดูไปก่อนที่มีคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือน
1: กันก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้ว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องปั๊บเชื่อหรือเกินว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อหน่อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อหน้าคนไกล
1: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่แล้ววันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
4: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูกหนึ่งคนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บนะครับมันจริงๆแล้วในประโยคที่บอกว่ามีลูกหนึ่งคนทำให้จนไป10ปีนี้เนี่ยมันมีนัยยะของเรื่องการคิดแบบคนไม่วางแผนอยู่เยอะมากแปลว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีลูกหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราจนนะครับแต่มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี4คำที่จะช่วยทำให้เราคิดเรื่องการเงินในขณะที่เรามีลูกไปด้วยหรือกำลังจะมีลูกในอนาคตเนี่ยได้ง่ายขึ้น4คำที่ว่านั้นก็คือเรื่องการตั้งเป้าสำรวจจัดสรรแล้วก็ปรับแผนลองมาดูคำแรกกันก่อนครับตั้งเป้าแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเรื่องนี้เราควรจะคิดถึงการที่จะมีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูก1คนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมี1คนสมมุติ1คนเลี้ยงจนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยงั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ยครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงแรกหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้าง ต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพเท่าไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินทั้งแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 3 แสนบาท 2 แสนบาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 2 แสนบาท 3 แสนบาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่ามีเวลามีเวลาในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดล้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาว5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมแล้วครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยๆควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
5: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเทอร์ตี้เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานการณ์แจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fitเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับ ทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ
6: Ready to go.
5: Abdominal... มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ
6: 1
5: เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือ Water Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ
7: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้น

0: ันบ้างมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองเลยครับ
1: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
0: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช
1: ้
0: ที่โอเคคร
1: ับ
0: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะ
0: oh.
1: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: ออกมาแน่นอนแล้วแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้
0: ได้ไปจับน้ำมาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็

0: ความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
0: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
0: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
1: เกือบจะรอบ
0: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
0: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
0: ับต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณมาดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยในกองเทน้ำให
1: ้ก็คือต้องน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์การก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะคะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: โอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได้นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า

0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเก่งไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะอันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: ครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: Poop. เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
1: เก็บ
0: เพราะว่าหัวเขาแบน
1: ใ
0: ช่ค่ะ

เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมากน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็นหนึ่ง
0: เพื่อ
1: ที่จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: หนึ่ง
1: อ
0: ุ้ย
1: รอบสอง
0: สองครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบสาม
0: สามและสี่รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สามวงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่สาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดมั้ยคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่มั้ยครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟ

ตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: ัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีปุญจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนา

อัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทีมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมี

หลายๆข้อเปรียบการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนิสิตนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

ก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พอยต์เม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพอยต์เม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผน

ดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

วัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมอง

0: ว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทย์สายศิลป์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทย์สายศิลป์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เราสามารถเปลี่ยนไปได้

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือเครื่องหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยามณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งใน

คดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เวอร์วันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: ครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับ

0: อันนี้
1: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
0: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
2: ไม่แน่ใจ
0: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
1: นี่
0: จ
1: ั
0: ดเลยนี่เลย
1: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
0: งได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
1: ปลูกเองค่ะ
0: สุดยอด
1: ด้วยค่ะ
0: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
2: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
0: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
1: ใช่ไม่มีกลิ่น
0: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
0: ไปดูได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
3: ่ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
3: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
0: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
3: ้คนได้นะเนี่ย
0: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
3: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
0: โอ้อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
3: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
3: ใช
0: ่
3: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
0: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
3: โอ้
0: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
3: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนๆขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หาแล้วทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยน
0: ั่
2: นแหละ
0: ได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สูสีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
2: ล
0: ู
2: ก
0: จับดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่หอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ้โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องไอแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แต่ว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: ้มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
3: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
0: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลองห้าค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้ที่คืออันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคดีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
1: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
1: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่

0: อย่ารู้จักทูตฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
4: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
5: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่มั้ย
1: ครับทําอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลับหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาปุ้งหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักเป็นมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บยัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละ
0: ที่เรามาทำแกงขี้เหล็กของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะ

0: อันนี้ก็คือกระชายเอาละใส่เข้าไป
1: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
0: ่ใส่หมดเลย
1: หู
0: มันเพื่อความหอม
1: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเน
0: าะเน้นความข้นต่อไปน้ำปลาร้ามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
1: สะอาดปลอดภัย
0: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
1: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
0: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
1: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
0: เรียบร้อยอันนี้สุก
1: ผมปิดไฟเลยนะครับ
0: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
1: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
0: ้น้ำพริกมะขาม
1: มันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
0: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
1: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
0: สุดยอดแรง
1: ไม่ธรรมดาเนี่ย
0: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
1: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
0: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
1: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลปี๊บ
1: แล้วก็น้ำปลาน
0: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
1: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
0: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆแล้วผักสลัด
1: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
2: อร่อยเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกัน
1: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
0: โอเคได
1: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
3: ใช่ค่ะ
1: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
3: สนุกค่ะ
1: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้ว

0: ห็นว่าเนี่ยมันทำข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าด้วยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยธูปฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช
0: ่ค่ะบอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะ
2: แล้ว
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
2: เพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังค์แต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับและก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความดีทั้งเลย

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้

่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่

0: ล็กหน่อยก็มี
1: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
2: นี่มันงอกแล้ว
3: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
2: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
3: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
2: อ๋อนี
3: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านไหนก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
3: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
3: เอา
2: ลูกมันเล็ก
3: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
3: ทำไมอ่ะจ๊ะ
2: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
3: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
3: เล็กอย่างนี้คือมันมี
2: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
3: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
2: ออ
3: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
3: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
3: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเหล็ก
3: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
3: ตาลยาย
2: เรียกตาลยาย
3: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ันจะ
3: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
4: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้กินได้
4: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย

0: ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
2: ฑ์
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนี่คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
1: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเดี๋ยวเรายิ่งหนีมั้ย
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมัน คล้าย

0: จามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: ร้านสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
0: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
2: ัน
0: ก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
0: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
0: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันว่าตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: จ้ะ

0: ือตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้ตัวเชื่อมน้ำตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าวพอ
0: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมน้ำตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
0: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก
1: ็
0: ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให
0: ้มันมีรสชาติโอเคตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
2: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้มันแฉมตันเหมือนขนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สน
0: ะ
1: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลย
1: แน่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี้ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเหลื่อมชัยในแบบเนี้ย
3: ทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอจังเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 3

0: 4วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
2: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี
3: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้ววันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนที่การให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอ

0: ชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
1: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวโทงนั่นเองครับ
0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวโทงนั่นเองครับ
1: นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
0: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

วงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้ศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากเปลือกไม้โป่งแดงไม้สะแหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับถัดจากกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับเราก็

0: ็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลาละ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะเป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่เต๋าจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกลาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกลางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกลางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยและปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80-90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร

0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปกันเลยครับ
2: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับ
0: เมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบางครับ
1: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
1: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
1: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
1: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
1: ครับ
0: ไปครับ
1: ไปเลยครับ
0: ลุงพี่ไปแล้วครับ
1: ไปเลยครับ
2: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชฌฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับ
0: โอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลย

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคลิกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับ

0: ต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
1: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกลางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแว่แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: แห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุว่า

0: ันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอด
3: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยค ดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ
1: ืม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: อื
3: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่ะ
1: รู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับมุสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
4: สวัสดีครับ
3: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รุตตีเค็มรุตตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
3: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กาลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะก็คือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
5: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
5: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
5: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
5: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
5: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะ
1: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
5: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ้าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
5: ไม่ติดค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
5: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
5: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
5: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
5: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
5: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสี
0: เหลืองเป็นลายขึ้นมา
5: แล้วก็เป็นสีครามเป็นลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
5: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
1: น้ำอัตราส่วน
5: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
5: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
5: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
0: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติด
5: ใช่แค่นั้นเองคือจากครามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: ครับพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
5: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
5: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
1: มันติดทนเลยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: กันตก
5: น้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะ

0: ยังไงผ้าย้อมพันมันตกอยู่แล้ว
1: ตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
1: 2น้ํา3น้ํา
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
1: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับอยาก

0: วลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
1: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลีย สีจะซีดไว
1: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเน
0: ี่
2: ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
1: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมครามเดิม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู
1: ้
2: ติดต่อมาได
0: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
1: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให
0: ้
2: ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

ังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็

0: 3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไวรัลนี้ชอบมาก
1: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้อยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
2: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
1: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้อยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้อยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้น

ระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับ

0: งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรม

รัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปพื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: สวัสดีครับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงปิดเทอมก็คือข่าวเกี่ยวกับอาการติดเกมของเด็กๆครับและถ้าหากว่าเราติดเกมอยากจะเลิกจะต้องทำอย่างไรดีครับโอ้โหยังเล่นเกมอยู่เลยติดเกมเปล่าเนี่ย
1: ผมไม่รู้เลยครับว่าผมติดเกมหรือไม่ติดเกมเล่นแค่สนุก
0: ครับ
1: ไม่น่าจะติดเกมเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูระดับการติดเกมของพิมพ์ดีกว่าว่าอยู่ที่ระดับไหนดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนสามารถจะเล่นเกมได้แต่จะต้องเล่นให้พอดีและจะต้องไม่เล่นจนเกินพอดีครับ
1: ถ้าผมเล่น1ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับ
0: 1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เล่นได้ครับ
1: แต่ถ้าผมเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงล่ะครับ
0: โอ้โหเพิ่มครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ค่อยอยากเลยนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยในการเรียนรู้ก็พอเล่นได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอลุย3ชั่วโมงเลยนะคะ
0: โอ้โห3ชั่วโมงเลยนะครับทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ
1: การบ้านเหรอครับเดี๋ยวทำครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่นเกมก่อนนะคะ
0: ตอนนี้อะไรก็มายับยั้งไม่อยู่แล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเกมควบคุมเราหมดเลยครับ
1: ผมไม่สนใจอะไรแล้วการบ้านไวรัลเพื่อนถ้าผมไม่ชนะด่านนี้ผมจะไม่นอน
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าคนเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเล่นคนครับอาการน่าเป็นห่วงครับนี่คือกล่องกลับใจครับกล่องใบนี้นะครับมีเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ติดเกมมาเล่าสู่กันฟังครับโดยแบ่งเป็นการกลับใจด้วยตัวเองและการกลับใจเพราะผู้อื่นครับเรื่องแรกในกล่องกลับใจนะครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับมีผลเรียนที่ตกต่ำครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอและเพื่อนติดเกมออนไลน์อย่างหนักครับผลการเรียนเริ่มตกต่ำจนในที่สุดนะครับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: พี่เขาถูกให้ออกมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนที่เล่นเกมอื่นๆใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าพี่เขาไม่มาพบกับกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจใบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอครับทำให้เธอค้นพบความหมายในชีวิตครับกลับมาคิดได้ว่าถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนอย่างแน่นอนเธอจึงตั้งใจเรียนแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลิกเล่นเกมแล้วในท้ายที่สุดครับนี่คือความสำเร็จของเธอครับ เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่ากล่องกลับใจใบนี้แหละครับ
1: เยี่ยมเลยครับกลับใจได้ด้วยตัวเองเย
0: ้กล่องกลับใจเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้านครับคิดว่าเขาหนีเพราะอะไรครับ
1: เขาคงไปเที่ยวมั้งครับ
0: เขาไม่ได้หนีจากบ้านเพราะว่าไปเที่ยวครับแต่ว่าหนีออกจากบ้านเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านครับเขาเป็นเด็กที่เล่นเกมมากติดเกมอย่างยิ่งเล่นอย่างไม่รู้เวล่ำเวลาครับพ่อแม่ก็พร่ำบ่นจนเขาทนไม่ไหวอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่อยากฟังเสียงบ่นของพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับน้องพิมพ์คิดว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงครับ
1: เขาคงเล่นร่อนลำบากนะคร
0: ับแน่นอนครับแต่ครอบครัวนี้โชคดีที่มีพ่อและแม่ครับค้นพบกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจนะครับทำให้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตลอดกาลครับทันทีที่เห็นลูกเล่นเกมอยู่ครับพ่อและแม่โผเข้าไปกอดลูกด้วยความรักครับพลังรักจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในตู้เกมแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ครับทำให้เขาค้นพบชีวิตใหม่กลับคืนสู่สังคมได้ด้วยความรักของครอบครัวครับ
1: โอ้โหเรื่องนี้พ่อแม่ช่วยลูกกลับใจ
0: สังคมของเรายังมีคนติดเกมอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ครับพี่ซุปอยากให้น้องๆทุกคนศึกษาผ่านกล่องกลับใจเพื่อจะได้เรียนรู้ว่า

ว่าเราต้องเล่นเกมอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเกมครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์สมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการ

0: ยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬาอีสปอร์ตเขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทย์สวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนอื่นที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมตตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับอีกอย่างชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วย

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วค่ะเด็กๆเราพูดคุยถึงเรื่องการพูดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้ก็ยังเกี่ยวกับยังอยู่ในเรื่องของการพูดเด็กๆคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราไหมคะไหนใครคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราบ้างเด็กๆยกมืออย่างมั่นใจเลยเด็กๆคิดว่าการพูดนะคะมีความสำคัญกับเราทุกคนเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆการพูดมีความสำคัญกับเรานะคะจากชั่วโมงที่แล้วถ้าเราพูดดีจะเป็นอย่างไรคะเป็นสีแก่ตัวมีคนรักมีคนชื่นชอบนะคะแต่หากเราพูดไม่ดีใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
2: ปากม
1: ีสีปีใหม่บอกว่าปากอาจจะมีสีนะคะก็คือเนี่ยอาจจะไม่รักนะคะก็หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็อาจจะเป็นได้นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะที่จะออกมาพูดวันนี้มีคนออกมาพูดหน้าห้องอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอยู่ในเรื่องของการพูดคุณครูมีนิทานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยไหนใครอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆปลายทางมีใครอยากฟังนิทานบ้างคะถ้าอยากฟังนิทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องแพรพูดเพราะภัทรวลีนิ่มนวลบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆ เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมใหญ่เพื่อนเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพรพูดไม่เพราะ

0: เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแปลว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นม้าลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูสิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนไปหาคุณแม่หน้าแพรมองมนเล่าเรื่องทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไทยห่วงใยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจนั่งน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งมีค่าแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาถ้อยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเราะเอ่ยจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะ
1: แพรพูดเพราะ
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะนิทานเรื่อง
1: แพรพูดเพราะ
0: นิทานเรื่องแพรพูดเพราะนะคะในต้นเรื่องแพรมีนิสัยอย่างไรไหนใครตอบคุณแหม่มได้บ้างในตอนต้นเรื่องใช่ไหมคะวันนี้เราจะอ่านเป็นนิทานพิเศษที่เป็นนิทานบทร้อยกลองมีใครทราบบ้างว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยแพรมีนิสัยอย่างไรทำไมเพื่อนๆถึงไม่มีใครอยากเล่นด้วยน้องทีทัศน์ค่ะ
2: พูดคำหยาบใส่เพื่อนครับ
0: พูดคำหยาบคายใส่เพื่อนมีอะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
3: พูดไม่เพราะครับ
0: พูดไม่เพราะกับเพื่อนๆพอแพรพูดไม่เพราะกับเพื่อนๆเนี่ยมีใครอยากเล่นกับแพรไหมคะไม่มีใครอยากเล่นเลยเพื่อนก็เลยย้ายไปเล่นเครื่องเล่นอื่นใช่ไหมคะพอแพรตามไปเพื่อนก็ย้ายไปอีกนะคะแพรก็เลยพิจารณาตัวเองไปปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคะว่าแพรเนี่ยมีสิ่งอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณแม่บอกว่าอะไรคะแพรพูดไม่พอแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะต้องพูดดีๆกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเห็นเด็กๆเห็นไหมว่าคำพูดเนี่ยมีความสำคัญกับเราถ้าเราพูดเพราะก็จะมีแต่คนรักมีคนอยากเข้าหาเราแต่ถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบชอบว่าเพื่อนจะเป็นอย่างไรคะเหมือนกับแพรที่อยู่ตอนต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะต้องนำบทเรียนจากนิทานเรื่องแพรพูดเพราะไปใช้นะคะไปปรับวิธีการพูดใหม่นะคะจะได้มีแต่คนรักเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะก็คือในเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวคำว่าสีนี้หมายถึงสีดำสีขาวสีชมพูหรือเปล่าคะสีนี้สรอีสีสรเปลี่ยนเป็นเสียงสอ่านออกเสียงว่าสีแปลว่าอะไรเด็กๆลองดูจากเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดดีจะมีแต่อะไรกับเราคะ
1: ความดี
0: จะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่

็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเรานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้พูดขอความช่วยเหลือและพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือและพูดในโอกาสต่างๆได้นะคะครูแหม่มสังเกตเด็กๆนะคะเรียกว่าที่อยู่ต้นทางเด็กๆในห้องเนี่ยบางคนเรียกว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือจาก

0: แต่ถ้าครูแหม่มเห็นเนี่ยครูแหม่มก็จะบอกกับเด็กๆนะคะให้เรียกว่าเราจะต้องกล้าพูดขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคุณครูหรือว่ากับคนอื่นนะคะจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆ สมมุติใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปหลงทางกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องกล้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งวันบทเรียนวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กๆนะคะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเห็นว่าคุณแม่ทำไมวันนี้มีนักเรียนมาอยู่ในโทรทัศน์ของเราด้วยคุณแม่มีสื่อดีๆนะคะมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้แล้วสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะถามคำถามกับเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: เอ้ากล้ามายืนทำอะไรตรงนี้คะยังไม่กลับบ้านหรอ
2: คุณครูครับช่วยผมด้วยครับผมมาหน้าโรงเรียนนานแล้วแม่ยังไม่มารับเลยครูช่วยโทรศัพท์หาแม่ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูโทรหาคุณแม่นะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูประจำชั้นน้องกล้านะคะตอนนี้น้องกล้ารอคุณแม่อยู่หน้าโรงเรียนคุณแม่มารับน้องกล้าหรือยังคะกำลังมานะคะเดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนน้องกล้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนค่ะ
0: จากสื่อวิดิทัศน์นี้สถานการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไรคะไหนใครพอที่จะเล่าสถานการณ์ให้คุณครูฟังได้บ้างน้องค่ะในเรื่องเป็นอย่างไรคะ
3: มีพี่ก้าคนหนึ่งครับ
0: อะไรนะคะ
3: มีคนคนหนึ่งครับรอแม่ครับ
0: มีเพื่อนของเราไปรอคุณแม่ที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเจอคุณแม่ไหมคะ
3: ไม่เจอคร
0: ับไม่เจอทำแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ชื่อกล้าเนี่ยน้องกล้าเนี่ยทำอย่างไรคะ
3: บอกคุณครูครับ
0: บอกคุณครูก็คือการพูดขอความช่วยเหลือจากคุณครูนั่นเองนะคะก็คือถ้าเด็กๆกล้าพูดขอความช่วยเหลือจากคุณครูจากผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้ถ้าเราพูดจาไม่ถูกไม่ดีไม่ตามหลักนะคะหรือว่าพูดจาที่ไม่สุภาพนะคะคนที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดขอความช่วยเหลือให้พูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฟังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมีหลักการพูดอย่างไรเด็กๆต้องติดตามชมนะคะนี่เลยจากข้อความขั้นต้นเป็นการพูดในลักษณะใดคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะจากลักษณะที่บอกว่าคุณครูครับช่วยโทรหาคุณแม่ให้ผมหน่อยคะเป็นการพูดอะไรคะเด็กๆพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำถามที่2นักเรียนเคยพูดขอความช่วยเหลือหรือไม่แล้วได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรใครจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังบ้างใครเคยพูดขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากคุณครูจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากคนแปลกหน้ามีใครบ้างเคยพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครเคยพูดขอให้เพื่อนช่วยหยิบของให้บ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเคยพูดขอความช่วยเหลือให้เพื่อนหยิบของให้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องปลื้มเคยได้รับการช่วยเหลือไหมคะพอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือไหมคะ
4: ช่วยเหลือครับ
0: ช่วยเหลือแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดน้องปลื้มพูดอย่างไรคะ
4: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อย
0: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อยอ่ะถ้าเด็กๆได้ยินหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยเราจะรู้ไหมคะว่าปลื้มพูดกับใครเราอาจจะระบุชื่อของผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเช่นประกรณ์ช่วยหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ครบถ้วนใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งคำถามเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือแล้วทำอย่างไรสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้น้องปื้มขอยืมให้เพื่อนหยิบขวดน้ำให้ใช่ไหมคะแล้วพอเพื่อนหยิบขวดน้ำให้เนี่ยน้องปลื้มทำอย่างไรคะ
4: ขอบคุณครับ
0: พูดขอบคุณหรือว่าขอบใจเพื่อนที่

0: ยเหลือเรานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือทุกครั้งแล้วนะคะอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณที่ช่วยเหลือเราทุกครั้งนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องกันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรและต้องใช้คำพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้พูดพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยแต่มีบางคนยังพูดแข่งกับคุณแม่มอยู่เลยเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังและการพูดด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะเด็กๆการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องก็คือการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่มีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมควรที่จะมีคำว่าอะไรในประโยคที่เราพูดคะเด็กๆโปรดกรุณาช่วยเลือกใช้คำใดคำหนึ่งไม่ต้องใช้ทุกคำเช่นน้องประภัสราคะโปรดกรุณาช่วยครูแมมหยิบไมค์ให้หน่อยแบบนี้ได้ไหมคะก็จะเป็นการใช้คำนะคะที่มากจนเกินไปนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับคนที่เราพูดด้วยนะคะแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่คำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่เลยมาดูกันว่าแต่ละคำใช้คำว่าอะไรบ้างนี่เลยการพูดขอความช่วยเหลือสถานการณ์แรกคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับคำว่ากรุณาเราอาจจะใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราคำว่าโปรดคำว่ากรุณานะคะจะใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราอย่างเช่นข้อความนี้นะคะต่อไปข้อความที่2เด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณป้าคะช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะให้หนูหน่อยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนที่หมายถึงการขอความช่วยเหลือคำว่าช่วยนะคะเก่งมากๆข้อความที่3ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสียงพร้อมกันถ้าเด็กๆได้ยินนักเรียนคะช่วยคุณครูถือของหน่อยค่ะได้ยินแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยแต่ถ้าคุณแม่บอกว่านักเรียนมาถือของให้ครูสิชอบไหมคะแบบนี้ไม่ชอบชอบแบบไหนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางชอบแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1ตอบคุณแม่หน่อยว่าทำไมเด็กๆถึงชอบแบบที่1เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพูดเพราะใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางสีหน้าที่เรียกว่าอ่อนน้อมสุภาพกับผู้พูดนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยนะนี่เป็นปลื้มถ้าเป็นปลื้มปลื้มอยากช่วยไหมคะอยากช่วยแล้วถ้าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งปลื้มมาช่วยสอนการบ้านหน่อยดิเร็วๆอยากช่วยไหมคะไม่อยากนั่นเองนะคะนี่ใส่หัวเลยนะคะไม่อยากช่วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปอ่านพร้อมกัน1 2 3ปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิเด็กๆ เห็นแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะไม่อยากเด็กๆบอกเด็กๆบางคนบอกว่าไม่อยากเพราะว่ามีบางคำที่อาจจะไม่เข้าหูเด็กๆอาจจะไม่สุภาพคำว่าอะไรคะสออิสิเหมือนกับเป็นการบังคับขู่เข็นใช่ไหมคะบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือเขาก็ต้องพูดด้วยท่าทางคำพูดที่สุภาพไม่ใช่คำพูดที่แกมบังคับเพื่อนนะคะต่อไปนี่เลยอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3แก้วตาช่วยหั่นผักให้แม่นะแบบนี้แก้วตาอยากช่วยคุณแม่ไหมคะแก้วตาบอกว่าเจอคำพูดขอความช่วยเหลือแบบนี้อยากช่วยคุณแม่รีบไปช่วยคุณแม่ทันทีเลยนะคะอีกคำพูดหนึ่งถ้าคุณครูเป็นแม่น้องแก้วตาแก้วตามาช่วยหั่นผักหน่อยสิวันๆเล่นแต่โทรศัพท์อยากช่วยไหมคะไม่อยากนะคะแก้วตาใส่หัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำพูดให้สุภาพด้วยนะคะต่อไปเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3 ขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะแบบนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะถึงแม้ว่าไม่มีคำว่าช่วยโปรดหรือกรุณาแต่ว่าในข้อความนี้ก็เป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยการขอยืมดินสอจากน้องดาเนียนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยเราจะมาทำกิจกรรมพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังโดยคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่คนที่นั่งข้างๆกันไม่ต้องไปเลือกคู่ไกลที่ไหนนะคะช่วยกันคิดสถานการณ์การพูดขอความช่วยเหลือและการแสดงบทบาทสมมติในประโยคนั้นขอให้มีคำว่า
1: ช
0: ่
1: วย
0: โปรดกรุณาเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะโดยเด็กๆยังไม่ต้องบอกสถานการณ์ยังไม่ต้องบอกสถานที่นะคะอาจจะมาแสดงแล้วก็ลองให้เพื่อนๆทายว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไหนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคิดกับเพื่อนเบาๆนะคะอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราพูดในสถานการณ์ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางได้เลยค่ะน้องที่ไม่มีคู่นะคะน้องเจด้ามานั่งคู่กับน้องใบภูค่ะมาเลยครูอื่นคิดไปด้วยนะคะว่าจะทำท่าทางคำพูดอย่างไรใครต้องการขอความช่วยเหลือยกมือนะคะคุยกับเพื่อนต้องใช้คำว่าอะไรเด็กๆคุยกับเพื่อนเวลาขอความช่วยเหลือจะใช้คำว่าอะไรดีคะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: ลองคิดสถานการณ์ด้วยจะทำอย่างไรไหนไหนลองแอบกระซิบสิคะจะทำอะไรเอ่ยพูดนี้พูดอย่างไรเอ่ยคุยกับครูบ้างสิคะสถานการณ์ไหนเอ่ยแอบกระซิบสถานการณ์ไหนเอ่ย
2: ทีช่วยยืมสองตัวให้เราหน่อยสิ
0: แล้วทีบอกว่าอะไรคะแล้วหนูต้องพูดว่าเก่งมากค่ะเด็กๆเวลาออกมาแสดงด้านหน้าอาจจะเตรียมพร็อพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราเช่นยืมของอาจจะหยิบของออกมาด้วยก็ได้นะคะให้เวลาอีก5นาทีเยอะไปไหมคะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาด้านหน้านะขอยืมดินสอหน่อยสิใช่ได้ไหมไม่ได้มีคำว่าสิเอาใหม
3: ่ขอยืมดินสอขอบคุณนะ
0: เด็กๆเวลาที่เราขอบคุณกับขอบใจเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการพูดที่แตกต่างกันเช่นเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่าขอบใจแต่ถ้าคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าอาจจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สถานการณ์อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้ใครอยากจะแสดงเป็นบทบาทคุณครูก็ได้จะแสดงเป็นบทบาทคนแปลกหน้าแม่ค้าพ่อค้าได้หมดเลยนะคะเด็กๆแสดงเป็นใครเอ่ยเพื่อนการสถานการณ์อะไรคะ
4: เจ้านายช่วยสอนการบ้านนะ
0: ได้เลยค่ะให้เวลาอีก3 นาทีเท่านั้นมาด้วย2ตัวนะคะคนละตัวนะขอยืมไมโครโฟนกลุ่มที่1หน่อยค่ะมาหยิบไมโครโฟนตรงนี้นะคะหมดเวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงค่ะไหนใครพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง 10คู่พอไหมคะประมาณ10คู่นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติด้านหน้านะคะครูแรกใครอยากออกมายกมือน้องวันใหม่กับคู่หูนะคะมาหยิบไม้ด้านนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหยิบมาตรงนี้ค่ะไปยืนตรงกลางได้เลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนใช้สถานการณ์ใช้คำพูดขอความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งมีคนไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เป็นผู้ชมที่ดีถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเชิญดูสถานการณ์สมมติของเพื่อนได้เลยค่ะ
5: เมย์ช่วยหยิบปากกาเมจิกให้เราหน่อยสิ
6: ได้สิ
5: ขอบคุณนะ
0: เด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้เวลาเรากล่าวพูดขอบคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือเราคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราทวนใช้คำว่าอะไรคะ
7: ขอบใจ
0: ขอบใจนะคะเอาละค่ะประมือให้คู่ที่หนึ่งนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยยืม
8: ช่วย
0: ให้เพื่อนเนี่ยยืมสีใช่ไหมคะช่วยหยิบปากกาเมจิกนะคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ครูนี้นะคะครูต่อไปใครอยากออกมาน้องเบิ้ลกับน้องปณิดามาเลยน้องเบิ้ลกับน้องปณิดานะคะผู้ฟังที่ดี
9: ขอยืมดินสอหน่อย
5: ได้สิ
9: ขอบใจนะ
0: ขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะเบิ้ลอยากให้ยืมไหมเบิ้ลอยากให้ยืมไหมอยากให้ยืมไหมเบิ้ลบอกว่าไม่อยากให้ยืมเลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าอะไรคะ
7: ส
0: ี่เอาเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะ
9: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
5: ได้สิ
9: ขอบใจนะ
0: แบบนี้ได้พอได้ไหมคะเด็กๆได้เก่งมากๆปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอคู่เดี๋ยวดูคนที่อยากตั้งใจออกมาสองคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
10: ตาลช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
11: ได้สิ
10: ขอใจมากๆนะ
0: ของอยู่ไหนคะเนี่ยของอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอยากเห็นสถานการณ์อื่นที่แปลกตาจากการช่วยหยิบของยืมของมีสถานการณ์อื่นอีกไหมคะสองคนนี้ค่ะมาเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆที่อยู่ต้นทางได้เลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3
12: เจ้านายช่วยสอนการบ้านเราหน่อย
11: โอเคได
12: ้ขอบใจนะเจ้านาย
0: เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ครูแมมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ขอความช่วยเหลือเด็กๆจะพูดจบเพียงแค่ว่าขอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะใส่หางเสียงถ้าเด็กๆพูดเพราะพูดมีหางเสียงหางเสียงคืออะไรใครรู้บ้างเวลาที่เราพูดสนทนาเราอาจจะมีคำพ่วงคำท้ายเช่นผู้ชายหางเสียงของผู้ชายเป็นคำว่าอะไรคะครับแล้วผู้หญิงล่ะคะค่ะแบบนี้อาจจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักแสดงของเรานะคะคู่ต่อไปน้องค่ะมาเลยเด็กๆอาจจะเติมบทสนทนานะคะเหมือนกับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
12: ก่อนช่วยครูถือของหน่อยได้ไหม
11: ได
12: ้ครับขอบคุณนะ
0: คู่นี้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรคะลืมพูดบทที่พูดว่า ขอบใจเวลาได้รับความช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นคนช่วยต้องเป็นคนย้ำเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ช่วยไม่เป็นไรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยคู่นี้ปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคู่ต่อไปค่ะน้องทีทัศน์ค่ะอยากเห็นเด็กปลายทางจังเลยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กปลายทางทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะในห้องคงวุ่นวายบ้างนะคะรบกวนคุณที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะ
6: แล้วขอยืมดีสอนหน่อยสิ
7: โอเคเอาไป
6: ขอบคุณ
0: เด็กๆลองดูคู่นี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคู่นี้น้องทิทัศน์พูดว่าอะไรคะ
7: ขอบคุณ
0: เอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกค่ะเด็กๆลองดูคู่นี้นะคะ
6: แล้วขอยืมดีสอนหน่อยสิ
7: เอาไปสิ
6: ขอบใจนะ
7: โอเค
0: เด็กๆลองดูเราขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะไม่ค่อยเรียกว่าใช้คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหัดพูดใหม่นะปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปขออีก2คู่ค่ะมาเลยหนึ่งสองสาม
13: เธอช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
14: ได้สิ
13: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะถ้าเป็นครูแหม่มถ้าคุณแหม่มเป็นคนขอยืมคุณครูแหม่มจะใช้เรียกเพื่อนน้องชื่ออะไรนะคะ
15: ต้นหอม
0: เราขอยืมกระเป๋าดินสอหน่อยจ้าแล้วถ้าน้องต้นหอมให้ยืมเราจะพูดว่า
14: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบใจขอบใจจ้ะใช้หางเสียงเข้าไปด้วยนะคะคู่ต่อไปค่ะมาเลยใครอยากออกมาเอ่ย1 2 3น้องค่ะมาเลยค่ะน้องเจด้ากับน้องใบพลูนะคะปรบมือให้เพื่อนน้องเจด้านี่ชั่วโมงที่แล้วเป็นนักเต้นใช่ไหมคะวันนี้จะรับบทนักแสดงนะคะเอาละค่ะพร้อมกัน1 2 3
16: เจด้าช่วยครูถือของหน่อยจ้ะ
14: ได้เลยค่ะ
16: ขอบใจจ้ะ
0: เด็กๆนี่มาแปลกใหม่คุณแหม่มต้องการสิ่งที่แปลกใหม่วันนี้น้องใบพูแสดงเป็นใครคะ
16: ครูค่ะ
0: คุณครูกับ
14: นักเรียน
0: นักเรียนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยสถานการณ์ต่อไปใครอยากมาแสดงกับคุณแหม่มบ้างใครอยากมาแสดงกับคุณแหม่มบ้างน้องอีฟมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทำของตกน้องอีฟมาเลยค่ะน้องอีฟมาเลยน้องเกียร์ไนท์มาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูยืมพร็อพหน่อยนะคะสมมติว่าคุณครูกำลังเดินมาวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะสอนนักเรียนต้องสนุกมากแน่ๆเลยอุ้ยดินสอตกช่วยคุณครูหยิบดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะ
16: ได้ค่ะนี่ค่ะ
0: ขอบใจจ้าเก่งมากๆเลยประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเอาอีกไหมคะ
17: เอาอีกไหมคะ
0: เอาอีกสถานการณ์หนึ่งคุณครูจะเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่ชายหาดหัวหินไหนใครอยากมาแสดงกับคุณครูบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาน้องตะวันมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่น้องตะวันพัดหลงกับผู้ปกครองที่มาเที่ยวชายหาดหัวหินอยากตามหาผู้ปกครองตอนนี้คุณแหม่มกำลังสับมะละกออยู่ลืมไมค์ค่ะเอาไมค์ค่ะมาเลยค่ะสับมะละกออยู่ค่ะส้มตำจ้าส้มตำ
18: คุณครูครับ
0: ผู้แสดงเป็นป้าขายส้มตำค่ะเอาไมค์สับส้มตำอยู่มาเลยค่ะ
18: ป้าครับผมลงทางจากคุ
15: ุณพ่อคุณแม่ครับช่วยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้ผมหน่อยครับ
0: ได้เลยจ้าเบอร์อะไรจ้า
15: 0969987936ครับ
0: ได้เลยจ้าอ้าประมือให้ตะวันเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยกันคิดแล้วก็ใช้บทสนทนานะคะการพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะใครคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดขอความช่วยเหลือได้ประทับใจผู้ฟังบ้างเด็กๆทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณครูก็ประเมินให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าผ่านการพูดนะคะการพูดขอความช่วยเหลือได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะนี่เลยใบงานจะเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆลองคิดบทสนทนาหรือการพูดขอความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์แรกหากนักเรียนมาโรงเรียนแล้วรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรไหนใครจะสมมุติบ้างว่าจะพูดกับใครใครจะยกตัวอย่างบทสนทนาบ้างคะน้องค่ะน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์จะพูดกับใครและใช้คำพูดอย่างไรคะ
17: คุณครูครับผมปวดหัวครับช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยครับ
0: เก่งมากประมือให้น้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์บอกว่าจะพูดกับคุณครูโดยใช้คำพูดที่ว่าคุณครูครับผมรู้สึกปวดหัวหรือว่าวิธีการเขียนคำว่าปวดหัวในภาษาเขียนเนี่ยเราจะใช้คำว่าปวดศีรษะคุณครูครับผมปวดศีรษะรบกวนคุณครูช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมครับแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรจะขอความช่วยเหลือกับใครดีคะเพื่อนใช้คำพูดว่าอย่างไรดีน้องณัฐารินีค่ะน้องณัฐารินีจะใช้คำพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะ
18: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมเป็นคำพูดที่สุภาพไหมคะเด็กๆไม่ค่อยคนพูดเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยไม่อยากให้ยืมหรือว่าปฏิเสธความช่วยเหลือเปลี่ยนคำพูดใหม่ลองใช้คำพูดใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานกับเพื่อนค่ะ
18: เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: อาจจะพูดว่าประกรณ์เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรหรือว่าพูดกับคนในชุมชนว่าอย่างไรอยากให้สะอาดก็คืออาจจะแบบว่าช่วยกันอะไรคะรักษาความสะอาดหรือว่าช่วยการทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อชุมชนของเราจะได้สะอาดแบบนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่116นะคะทำได้เลยเด็กๆมีตัวอย่างอยู่ที่หน้า115เด็กๆลองศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เลยนะคะเขียนเลยสถานการณ์แรกหากรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรพูดกับเพื่อนได้ไหมคะอาจจะอันดับแรกถ้าไม่มีคุณครูอยู่ในห้องนะคะเด็กๆก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าเรารู้สึกไม่สบายเลยเธอช่วยพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมแบบนี้นะคะ เขียนได้หมดเลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าสุภาพนะคะแล้วก็พูดในเชิงขอความช่วยเหลือไม่ใช่เชิงบังคับเช่นวันใหม่เราปวดหัวช่วยพาไปห้องพยาบาลได้ไหมได้ปะแบบนี้อยากช่วยไหมคะไม่อยากช่วยนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยน้องเนี่ยคือ1เส้นค่ะ1เส้นเขียนข้างบนอั ันนี้ไม่ใช่เส้นบรรทัดนะคะถูกต้องแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะตัวใหญ่

0: ไปนะคะนั่งตัวตรงๆค่ะทำงานนั่งตัวตรงๆนั่งอยู่ในโต๊ะของตัวเองถ้าเด็กๆคิดไม่ออกปรึกษากับเพื่อนที่เป็นคู่ของเราได้เลยนะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรฮะน้องตะวันช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมเราจะพูดว่าอย่างไรดีคะเหตุการณ์ที่2ไม่ได้นำหนังสือมาจะพูดอย่างไรกับเพื่อนดีเอ่ยใช้ไมค์ได้เลยค่ะ
1: เธอฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหม
0: ฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหมครับได้ไหมจ้าอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่าก้าไม่ได้เอาหนังสือมายืมดูด้วยดิอยากให้ยืมไหมคะไม่อยากนะคะ

เดี๋ยวขอตัวแทน2คู่ได้ไหมคะคู่ที่1ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่1คือถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายมาโรงเรียนแล้วไม่รู้สึกไม่สบายนะคะจะพูดกับใครว่าอย่างไรโดยการออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าห้องโดยใช้บทสนทนาหรือคําพูดประโยคที่เด็กๆเขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นําหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรในห้องนี้ใครอยากเป็นตัวแทนสถานการณ์แรกบ้างน้องปลื้มเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมานะคะน้องปลื้มกับเรมมี่เป็นสถานการณ์แรกนะคะใครอยากเป็นสถานการณ์ที่2ออกมายังคะออกมาแล้วขอให้เพื่อนคนอื่นบ้างนะคะใครยังไม่ออกมาบ้างสตางค์ช่วยสตางค์กับน้องเชื่ออะไรนะคะน้องมอสกับน้องสตางค์ช่วยเป็นนักแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ครูกำลังพูดขอความช่วยเหลืออยู่นะเนี่ยนักเรียนช่วยเป็นนักแสดงเป็นดาราแสดงบทบาทสมมุติในเหตุการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ครับเก่งมากเลยนะคะเตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานะห้องพยาบาลถูกต้องค่ะพยาบาลเขียนแบบนี้เลยบออารอบานค่ะรอลิงนะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีนะคะ

0: ่งมากค่ะไหนคุณครูขอดูหน่อยนะข้อที่2คำว่าจ้าจ้าในบทสนทนาจะต้องมีวรรณยุกต์ด้วยนะคะไม้ตรีนะคะจ้าจ้าช่วยชออวยช่วยสะกดคำว่าช่วยค่ะตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรคะยอยักษ์ค่ะเก่งมากน้องนัทธาลินีไวค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะนะคะเด็กๆคำว่านะคะคำว่าคะมีวรรณยุกต์ไหมลูก
1: ไม่มี
0: นะคะเดี๋ยวลบวรรณยุกต์นะ

๊ะด้วยคำว่าอะไรหายไปได้อ่ะลบออกใหม่นะคะเก่งมากมีเพื่อนทำเสร็จแล้วทั้ง3สถานการณ์นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเร่งมือเลยนะคะ

0: อ่ะคู่นี้ใครจะเป็นคนพูดขอความช่วยเหลือคะมอสโอเคเด็กๆหมดเวลาวางดินสอค่ะประมือให้ตัวเองประมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งร้องเฮเฮ
1: เฮ
0: เฮมาดูสถานการณ์แรกอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติด้วยนะมาเลยเด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะผู้ฟังที่ดีต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะ1 2 3
2: เป็นมีดเรารู้สึกปวดหัวพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหม
3: ได้จ้ะ
0: ผู้พูดขอความช่วยเหลือเมื่อพูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือแล้วเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆประมือให้คู่นี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสถานการณ์ที่2ค่ะนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะมาเลยไม่เป็นไรค่ะเอาถือคนละตัวเลยค่ะเดี๋ยวประมือให้นักแสดงคู่ที่2ค่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยได้ไหม
3: ใช่จ้ะ
4: ขอบใจนะ
0: เด็กๆครูไม่ได้ยินเพื่อนเลยเด็กๆเงียบนะคะนักแสดงผู้เสียงดังๆนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยไหม
3: ได้จ้ะ
4: ขอบคุณขอบใจนะ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้คู่นี้นะคะหยิบไมค์เข้าไปได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูนะคะสถานการณ์ของเราสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูดูของน้องธนพรน้องธนพรบอกคุณแม่หน่อยค่ะจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคะ
3: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะ
0: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะเยอะแยะมากๆประมือให้น้องธนพรค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณครูนี่เฉลยกิจกรรมของเราหากนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรตัวอย่างสถานการณ์ของคุณแม่ก็คือคุณครูคะหนูรู้สึกปวดศีรษะช่วยพาหนูไปห้องพยาบาลได้ไหมคะนะคะนี่ก็คือประโยคการพูดขอความช่วยเหลือนะคะต่อไปหากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรนี่เลยปลายฝนเราไม่ได้นำหนังสือเรียนมาเราขอดูกับเธอได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะไพเราะไหมคะไพเราะสนองหูมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายหากต้องการให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคุณครูก็จะเขียนว่าขอความกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนของพวกเรานั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดภายใน3วินาทีเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูสถานการณ์และบทสนทนาบทบาทสมมุติของครูแม่มว่าเด็กๆอยากช่วยหรือไม่ช่วยถ้าเด็กๆอยากช่วยให้เด็กๆทำอย่างไรดีให้เด็กๆกดไลค์ช่วยค่ะช่วยครับลองทำสิ
1: ช่วยค่ะ
0: แต่ถ้าคำพูดเนี่ยไม่สุภาพไม่เหมาะสมที่จะช่วยเราสามารถปฏิเสธได้โดยการทำ
1: ไม่ช่วยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูสถานการณ์แรกเป็นเรื่องของการพูดดีเป็นสีแก่ตัวใช่ไหมคะในเรื่องของความช่วยเหลือนะมาดูการสถานการณ์แรกกิจกรรมช่วยหรือไม่การดาจ๊ะฉันทำดินสอตกหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะให้ช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะช่วยหรือไม่ช่วย1 2 3
1: ช่วย
0: ช่วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณแหม่มได้บ้างเพราะว่าอะไรคะ
1: พ
0: ี่
1: เราพ
0: ู
1: ดมีห
0: พูดมีหางเสียงพูดจาไพเราะไหมคะ
1: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไป นี่ต้นน้ำมาช่วยลบกระดานสิมัวแต่เล่นอยู่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยคะไม่ช่วยต่อไปน้องๆคะกรุณาปิดไฟและพัดลมหลังออกจากห้องด้วยนะคะ
1: ช่วยค่ะ
0: ช่วยปฏิบัติตามนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสมใจไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ช่วย
0: ทำไมถึงไม่ช่วยคะพูดไม่มีหางเสียงแล้วใช้คำพูดสุภาพไหมคะไม่สุภาพไม่เหมาะกับการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะต่อไปคนไข้ครับโปรดงดใช้โทรศัพท์นะครับจะปฏิบัติตามไหมคะขอความช่วยเหลือแบบนี้ช่วยหรือไม่ช่วยคะจะปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามกดไลค์เลยค่ะจะปฏิบัติตามนะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของขอบคุณเป็นขอโทษได้นะคะสิ่งที่จะต้องติดใบความรู้ที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้ใบงานที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะพอเวลามีคนพูดเพราะๆกับเราเรารู้สึกอย่างไรคะชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบคะไหนใครชอบคนที่พูดเพราะๆกับเด็กๆบ้างเอามือลงค่ะแล้วพี่เด็กๆปลายทางหรือเด็กๆต้นทางคนไหนชอบคนที่พูดจาไม่เพราะไม่สุภาพกับเราบ้างคะก็คงไม่มีใครที่จะชอบคนที่พูดจาไม่ไพเราะไม่สุภาพกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้คำพูดที่เรียกว่าสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่ฟังผู้ที่เราพูดด้วยนะคะจะได้เป็นสีแก่ตัวเราเป็นสิริมงคลจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: Thank
1: you
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
9: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยดาเนียลูก
1: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบการลบ2ขั้นตอน
0: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนใช่ไหมครับซึ่งเราเรียนไปในตอนแรกเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้นะแก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะอย่างเช่นเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาเราต้องให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้บอกขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนกันก่อนนะคุณครูเดินทางไปที่ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างขายมากมายเลยนะมาดูอย่างแรกก่อนนะครับปากกานะปากการาคาด้ามละ25บาทมีอะไรอีกนะมีอะไรครับสีเมจิกใช่ไหมสีเมจิกราคาเท่าไหร่เอ่ย
2: 40
0: ราคา40บาทนะสีเทียนละลูกกี่บาทครับ
2: 5
0: ราคา35บาทมีอะไรอีกนะโอ้มีกระเป๋าดินสอด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: บาทมีปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ
2: 40
0: บาทนะแล้วอันนี้อะไรลูกภาพนี้ภาพนี้อ๋อเป็นกล่องดินสอใช่ไหมเอ่ยราคาเท่าไหร่ครับ
2: 55
0: ราคา55บาทและสุดท้ายเลยนั่นก็คือ
2: 4
0: ไม้นั่นเองนะครับ4ไม้ราคาเท่าไหร่ครับราคา150บาท